0: ประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิเลตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาริชโยรายงาน
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
3: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
2: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
4: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอาทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
2: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถพรมมารายงาน
5: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
6: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

0: และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
1: ในที่ครั้งนี้เรื่องหนึ่งเรื่องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
0: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
3: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
4: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการ วงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮะฟาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซานาของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
4: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37.5 ล้านแสนคนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
2: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
4: นายแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก 2-1 เซต 4-6 6-4 และ 6-1 ลลนาพักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม Bทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-19 ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิลเฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์ศิลป์พิรดลฉ่ำรัศมีรัชนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49
11: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บทบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงเป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงเป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวชุติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเช้านี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
15: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
16: สวัสดีค่ะ
15: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
16: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะ
15: ค่ะ
16: แล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
15: ค่ะสำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรอะคะ
16: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะ EFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิทเทนสไตน์นะ
15: คะ
16: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะ
15: คะ
16: แต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันในเนื้อหาของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละ0นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็น0เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะแต่มีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่ม EFTA มีบางประเทศเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี
15: ้
16: อีกฉบับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้นะคะแล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะ
15: คะ
16: ก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะ
15: คะ
16: ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาลาเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
15: ค่ะ
16: หรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมเป็นสารฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
15: ค่ะหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
16: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิพิธภัณฑ์นะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถึงกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุ่นประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
15: ค่ะแล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
16: ค่ะในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เมื่อสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาซึ่งประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอสตาถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันนั่งนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆมันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
15: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
16: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์มีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่า EFTA มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยไม่ไรซึ่งเราก็เช็คไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้มีความสะดวก ึ้นนะคะ
15: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดีคุณอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
16: คุณแม่สวัสดีค่ะ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507755
4: นะคะกระทรวงเกษตรและตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงการใช้

0: ขาโดนแช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามแต่ยังไม่เห็นข้อจำกัดสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operationโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
1: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
0: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เล่าประเด็น
4: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะ โดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการเจรจาใต้โต๊ะควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
5: จริงๆเนี่ยถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประกาศให้เจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามง่ายง่ายกว่าการที่ยื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนนะครับ
4: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
6: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
7: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลก็หากันมันก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจนั่นแหละว่าพยายามจะเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทะมติ5ข้อแล้วก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทะมติ5ข้อมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปนี้มันต้องมีหลักเสน่ห์ที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยว ก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเมื่อก่อนขั้นขยายคือคนอย่างนี้ที่เรามีมากกว่ามาสู่อาเซียนก็คนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
6: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
7: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่คนสนใจคือเรื่องของมลพิษในแม่น้ำนะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศคือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้ง
6: การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
9: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิสราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิสราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ
1: ค่ะเป็นทางการเนาะ
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์เลยค่ะ
1: กลางเดือนแล้วนะ
2: กลางเดือนแล้ว
1: เมื่อวานใครเป็นเศรษฐีบ้าง
3: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
2: ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนที่ถูกเลือก
1: เหรอคะ
2: ใช
1: ่ไม่เป็นไรนะเรายังมีความหวัง
2: เอาใหม
1: ่เดือนละ2ครั้งนะคะแต่เช้าวันนี้ถึงแม้ว่าไม่มีใครเป็นเศรษฐีทีมงานของเราก็เหนียวแน่นนะคะ
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะคุณสุวิทย์โสมนัสคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ทีมนิวมีเดียของเรานะคะ Facebook Live ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์แล้วหรือยัง
2: ไลฟ์แล้ว
1: เข้ามาทักทายกันได้นะคะเห็นหน้าค่าตา

0: พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนาพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในส่วนกลางนะคะจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิตรซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันละดาสแล้วก็ถวายพระพรนะคะภายในงานเนี่ยยังมีการจัดแสดงศาสนาวัตถุจาก5ศาสนาด้วยกันส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของแต่ละศาสนาค่ะแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากองค์การทางศาสนาแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นนะคะจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลแล้วก็เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนานั้นร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมและประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงและก็ธงวปร.นะคะประดับธงชาติแล้วก็ธงวปร.เพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะก็มีวันสำคัญหลายวันของประเทศไทยเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอย่างวันที่28กรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระเกียรตินะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ29ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชา
0: ค่ะแล้วก็มีวันเข้าพรรษา
1: เข้าพรรษาต่อกันเลย3วัน
0: หยุด3วันใครที่ใครจะมาหัวลาท้ายก็นะบริหารจัดการที่ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องเห็นใจเพื่อนๆร่วมงานด้วยนะนะคะก็คุยกันให้ดีละกัน
1: ถูกต้อง
0: คราวนี้ฉันลาคราวหน้าเธอลาละกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะงานจะได้ดำเนินไปได้นะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางถึงประเทศจีนนะคะที่ท่าอากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้ฮงเฉียวนะคะสาธารณประชาชนจีนค่ะก็มีท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะคะเดินทางร่วมคณะไปด้วยซึ่งการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณทินชันวิรกูลพร้อมภริยานะคะเดินทางพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะคะช่วงประมาณ5โมงเย็นนั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งภารกิจเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวจะเริ่มต้นภารกิจวันนี้นะคะท่านนายกก็ออกมาเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยจะเดินทางไป3เมืองใหญ่ด้วยกันนะ
0: คะ
1: ที่แรกก็คือนครเซี่ยงไฮ้ค่ะจะไปร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกก็คือ AI นะคะก็จะไปพบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI รายใหญ่นะคะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานรองรับอย่างเช่นการเป็นที่ตั้งของ Data Center นะ
0: คะ
1: ฐานผลิตสินค้าเทคโนโลยีชิ้นส่วนประกอบนะคะพร้อมกับเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนด้วยจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่นครเฉิงตูค่ะเปิดสำนักงานค่ะเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แห่งที่4ของไทยและจีนนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนวันสุดท้ายวันที่20นะคะก่อนเดินทางกลับก็จะเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งค่ะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะลงนามความตกลงแล้วก็บันทึกความเข้าใจในหลายด้านด้วยกันค่ะซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็เดินทางไปพร้อมท่านรองนายกหลายท่านนะคะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านรวมไปถึงผู้แทนจากทาง BOI แล้วก็ภาคธุรกิจไทยด้วยเพื่อที่จะไปพบปะนักลงทุนจีนแล้วก็แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของ การสร้างรายได้

0: การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเอง
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะแล้วก็เนี่ยอย่างเรื่อง AI ก็ถือว่าสำคัญเพราะตอนนี้เนี่ยทุกประเทศก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะบางประเทศเนี่ยก็คือนำเอา AI มาใช้ในการทำงานแบบเยอะพอสมควรนะแต่ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปจีนนะคะท่านก็ได้ไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะแล้วก็มีการหารือผู้บัญชาการเหล่าทัพในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงระหว่าง2ประเทศนะคะก็คือว่าจะมีอะไรทางกองทัพบ้านเราจะมีไปเรื่องประเด็นไหนที่อยากจะไปพูดคุยกับจีนไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้ออกมาพูดภายหลังการตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะว่าทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยได้มีการรายงานถึงแผนป้องกันประเทศและปกป้องอธิปไตยรวมถึงความพร้อมของเหล่าทัพในการเป็นกลไกของรัฐบาลค่ะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรวมทั้งรับทราบรายงานการเพิ่มศักยภาพของกองทัพนะคะส่วนในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนั้นโดยเฉพาะงบกลางเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจชายแดนนะคะท่านนายกบอกว่าจะเป็นงบอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับอธิปไตยให้กับแผ่นดินแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนส่วนความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กังวลอะไรจึงไม่ได้นำมาพูดคุยกันสรุปภาพรวมเหมือนการที่ได้มารับทราบความคืบหน้าด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพค่ะซึ่งถือว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้นะคะยังยอมรับค่ะว่ามีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเกี่ยวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโดยเฉพาะได้สอบถามว่าในประเด็นต่างๆที่จะหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้านการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมันมีประเด็นอะไรไหมที่ต้องการจะหารือเพิ่มเติมนะก็คุยกันแล้วก็ย้ำว่าไม่ปิดกั้นในกรณีที่จีนเนี่ยต้องการเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าทางจีนเขาอาจจะเป็นตัวกลางอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆอย่างเช่นสารพิษในแม่น้ำกกนะคะที่ต้องพูดคุยกับเมียนมาด้วยนะคะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกยังบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมานะในประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของไอสารปนเปื้อนเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของหมอกควันฝุ่นละอองข้ามแดนนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเขาก็มีความร่วมมือนะแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือด้านชายแดนด้านความมั่นคงด้วยนะบนพื้นฐานของประโยชน์ของใครคือทุกอย่างเนี่ยที่ไปพูดเนี่ยเอาผลประโยชน์ของไทยเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ให้ไม่ได้ก้าวล่วงไปทางประเทศเขา นะคือทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าให้มันในความถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบรรลุไปสู่ประโยชน์ของสองประเทศได้ถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องคุยกันแล้วผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของข้อตกลงเนี่ยมันจะสำเร็จด้วยความรวดเร็วหรือไม่เนี่ยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวในห่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอ่องไหลประธานาธิบดีเมียนมาจะมานะก็เดี๋ยวดูว่าจะเร็วจะช้าจะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะแต่ถามว่าท่านนายกจะมีการพูดคุยไหมก็เดี๋ยวพูดคุยแหละในประเด็นที่อาจจะประเด็นที่มีข้อกังขาอยู่หรือว่าประเด็นไหนที่อาจจะต้องขอความร่วมมือกันเนี่ยยังไงท่านนายกก็จะเคลียร์ประเด็นให้ดีที่สุดนะคะ
0: ค่ะนี่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งการเดินทางเยือนจีนแล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยท่านก็ไปหารือกับทางกองทัพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ติดตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะวันนี้17กรกฎาคม2569นะคะ
1: เปิดดูหรือยัง
0: เออ6โมงเช้านะคะ
1: 6โมงเช้าวันศุกร์
0: ใช่
1: นะคะว่าเป็นยังไงว่าท่านได้สิทธิ์ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะเปิดดูใครยังไม่เปิดดูได้ยินเสียงเรา2คนเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยลองเปิดเข้าไปดูนะคะมีหลายช่องทางเลยนะที่สามารถเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการเขานะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะเป่าตรงเป่าตั้งอะไรเงี้ยมันสามารถเข้าไปดูได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ไปดูซะว่าท่านมีสิทธิ์ไหมเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดมันตกขาดตกบกพร่องตรงไหนมันจะต้องมีการอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ก็จะได้รีบนะคะ
0: ถูกต้องนะคะอย่างที่คุณสันพรเล่าให้ฟังเลยก็คือวันนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านรายค่ะแล้วก็วันนี้เปิดชื่อเรียบร้อยแล้วให้นะคะให้ตรวจสอบตอนช่วง6โมงเช้าเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านก็มาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะมีการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 9.5 ล้านรายค่ะจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านรายนะคะซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาทั้งเว็บไซต์โครงการนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็สาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนะคะอย่างกรุงไทยออมสินธกส.
1: ก็เข้าไปดูได้นะ
0: ถูกต้องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมเรื่อง
1: เกณฑ์ใช่ไหม
0: ใช่เกณฑ์
1: ที่ใช้ไม่ใช้อะไรที่เอาลดหย่อนที่เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนแล้วจะหมดสิทธิ
0: ์นั่นแหละ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค่ะก็มีมติออกมานะคะในการปรับเกณฑ์โครงการนะก
1: ็
0: มีการยกเว้นกรณีที่บุตรเนี่ยนำชื่อของบิดามารดาเอาไปลดหย่อนภาษีตรงนี้ก็ไม่ได้นับรวมด้วยนะคะแล้วก็ไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในการพิจารณาสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะก็ไปดูว่าชื่อเราเนี่ย
1: มีไหม
0: ใช่ไหมนะคะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง
0: 7
1: 31กรกฎาคม
0: นะคะ
1: ก็คือว่าผู้ผ่านสิทธิ์ถ้ารายเดิมเนี่ยก็เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ได้1สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับผู้ผ่านสิทธิ์รายใหม่นะไอ้รายใหม่เนี่ยต้องกดยืนยันตัวตนก่อนนะคะเพื่อที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ใน1ตุลาคมนะ2569นะจ๊ะนะคะแล้วก็เน้นย้ำขีดเส้นใต้รอยเส้นใครที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31กรกฎาคมนี้นะ
0: คะ
1: ก็อยากจะให้ได้สิทธิ์กันเขาเรียกอะไรกันทั่วถึงนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าก็มีคนที่เขาลำบากจริงๆนะคะก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยทำให้ใช้ชีวิตในได้ดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะไปชวนช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกันหน่อยดีกว่าไทยช่วยไทยเฟส2นะคะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะอันนี้นะเขาก็จะในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะแล้วก็เริ่มแล้วนะแต่ไม่ได้จัดทุกวันนะคุณผู้ฟังเขาจะจำหน่ายราคาจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเนี่ยศุกร์เว้นศุกร
0: ์
1: ศุกร์เว้นศุกร์ที่ว่านี้ก็คือเขาเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะคะศุกร์นี้17
0: วันนี
1: ้ก็มีนะคะแล้วก็จะไป31กรกฎาคมศุกร์ที่31นะคะแล้วก็ศุกร์ที่14สิงหาคม28สิงหาคม11กันยายน25กันยายนค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30ก็คือเวลาราชการเพราะว่าเขาจัดในสถานที่ราชการเนา
0: ะ
1: ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะเอาสินค้าห้างร้านนะต่างๆนะทั้งค้าส่งค้าปลีกเนี่ยไปจัดจำหน่ายยกตัวอย่างหน่อยละกันน
0: ะ
1: แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปเจซีเจมมอลอะไรพวกนี้นะคะก็จะนำสินค้าต่างๆเนี่ยไปจัดจำหน่ายนะคะก็เห็นว่าสินค้าขายดีก็น่าจะพวกไข่ไก่นะไข่ไก่น้ำมันพืชไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าปรับน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำตาลมันเป็น จริงด้วยอ่ะเพราะว่าเราใช้กันกับทุกวันไข่ไก่ในอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่ง1ฟอง2ฟองนะ
0: ลูกสาวทานกี่ฟองคะวันนึง
1: ลูกสาวทานวันละฟองนะให้วันละฟองเลยนะคะ
0: แสดงว่าทานทุกวัน
1: ทานทุกวัน
0: ต้องมีติดบ้านติดตู้เย็น
1: ถูกต้องแล้วอย่างเราเองเนี่ยนะคะผู้ที่มีอายุแล้วก็ทานก็ดีนะทานไข่ขาวนะแล้วเว้นไข่แดงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นนะคะก็บางทีตื่นมามันเป็นความลำบากของคนนะไม่รู้จะทานอะไรเช้านี้กลางวันนี้ไม่รู้จะทานอะไรเย็นไม่รู้จะทานอะไรมีไข่เคยติดบ้านไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะต้มก็ได้ตุ๋นก็ได
0: ้
1: ทอดก็ได้เอาหลายอย่าง
0: แ
1: ล้วก็ช่วยให้มันผ่านไปได้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารง่ายๆแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ด้วยนะถ้าแบบอายุมากน้อยก็ละเว้นไข่แดงแต่เด็กๆก็ทานไข่แดงก็เป็นเรื่องดีนะคะก็ช่วยให้เขาเรียกไรร่างกายเจริญเติบโตนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะ
0: ค่ะก็ยังเป็นสินค้าที่อย่างที่คุณสันพรบอกนะใช้ในครัวเรือนน้ำมันพืชน้ำตาลไข่ไก
1: ่
0: แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะ
1: ใช่ใช่ใช่พอมันซักบางคนซักทุกวัน
0: ใช่
1: ซักวันนี้ใส่แล้วก็ซักเลยตอนเย็นอะไรแบบนี้
0: เนาะก็แล้วแต่บ้านนะคะ
1: ค่ะ
0: สามารถไปช็อปกันได้นะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะวันนี้17กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีทีก็คือ
1: สุกหน้าใช่ใช่ถูกไม่ใช่สุกหน้าสิสุก31กรกฎาคมใช่ค่ะ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของค่าไฟกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีการประชุมคณะกรรมการกพช.นะคะนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานในการประชุมด้วยแล้วก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิติธันประภาสนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะท่านรองนายกคุณเอกรัตน์พร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีพลังงานคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งท่านนายกมีการเสนอค่ะให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานนะคะแล้วก็ทางท่านรองนายกประกรณ์อินทรพันธ์นะคะเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับที่จะกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ย Data Center มันขยายตัวรวดเร็วมาก
1: ใช่
0: ก็ต้องมีกฎหมายมาคอยดูแลควบคุมตรงนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องพิจารณาให้รอบด้านทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากที่ต่อเนื่องนะคะกฎหมายกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมนะคะมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานเป็นยังไงนะคะรัฐบาลก็มอบให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลตรงนี้แล้วก็ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟนะคะให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดแล้วก็เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟมากที่สุดรวมไปถึงการกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้านะคะให้รองรับการลงทุนใหม่ๆได้ด้วยนะคะในส่วนของทางท่านรัฐมนตรีการกระทรวงพลังงานนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เปิดเผยว่าทางที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: เป้าหมายหลักๆของ7เรื่องนี้เนี่ยคือจะช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการดูแลผู้ใช้ไฟปริมาณมากอย่าง Data Center นะคะภาคอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมนะคะ7มาตรการนะเอาคร่าวๆละกันเนา
1: ะ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยที่คนให้ความสนใจเนี่ยก็คือไอ้ค่าไฟสาธารณะที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็น
1: ใช่มีประเด็นอยู่ว่าเอานี่เพิ่งรู้นะว่าทุกวันนี้ที่เราจ่ายค่าไฟเนี่ยรวมค่าไฟเสาต่างๆข้างนอกด้วยแล้วก็ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: ถูกต้องซึ่งมติที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่าแยกนะแยกแล้ว
1: ต้องแยกออกใช่ไหม
0: แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนนะคะแยกต้นทุนไฟถนนไฟทางอะไรเนี่ยออกจากไฟบ้านนะคะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะจัดเก็บเงินจากแหล่งใหม่ๆอย่าง Data Center อะไรต่างต่างก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยคือเป็นนโยบายที่เป้าหมายก็คือลดภาระของประชาชน
1: อ
0: ย่างตรงจุดเลย
1: นะ
0: คะแล้วก็ลดค่าไฟบ้านนะคะหน่วยที่1ถึง200เนี่ยคือจะอยู่ที่3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนตั้งแต่201ถึง400เนี่ยแล้วก็มากกว่า400ขึ้นไปก็คืออัตราเดิมที่จ่ายกันนะ
1: คะ
0: แล้วก็ขยายสิทธิ์ไปถึงที่บ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนให้ใช้อัตราค่าไฟบ้านได้อันนี้คือจะบอกว่าดีมากสำหรับน้องๆนักศึกษารวมไปถึงคนที่อยู่ที่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์
1: ใช่เพราะว่าคนที่อยู่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์หรือใดๆเนี่ยโดย คือต้องบอกอย่างว่าเหมือนค่าไฟโดนบวกเนาะ
0: โดนบวก
1: ใช่ไหม
0: ต้องยอมรับ
1: ตัวเราไม่คือไม่ได้ตามแบบว่ามิเตอร์ตามแบบอะไรเหมือนเราอยู่บ้าน
0: หรือว่าอยู่บ้าน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควร
0: ใช่
1: ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เข้าใจแหละว่าผู้ที่ให้เช่าก็ต้องมีกำไรส่วนต่างใดๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าบางหอบางที่อ่ะมันแพง
0: มันชาร์จเยอะเกิน
1: ไปเนาะใช่ค่ะออกมาช่วยได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะทั้งการเปิดตลาดไฟฟ้าสะอาดกำหนดค่าไฟเฉพาะ data center นะคะแก้ปัญหาการซื้อไฟแพงนะคะแล้วก็เรื่องของโซลาร์เซลล์ฟาร์มชุมชนนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่ทางที่ประชุมเนี่ยเคาะออกมานะคะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็คือแน่นอนมันก็จะมาตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนเนาะที
1: ่ผลดี
0: นะคะค่าไฟลดลงนะคะผู้ใช้ไฟรายใหญ่เนี่ยคือต้องเป็นคนรับผิดชอบต้นทุนไม่ใช่ว่าผลักภาระมาให้ประชาชน
1: ถูกต้องไม่ได้มาผลักภาระให้ผู้บริโภคนะ
0: ถูกต้องนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบในการเดินหน้าโครงการรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการด้วยกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์นะคะโดยทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตราซื้อแบบฟีดอินทาริฟนะคะ2.1679 บาทต่อหน่วยนะก็เป็นการกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการนะคะกระจายไปในหลายพื้นที่ไม่ได้กระจุกความเจริญอยู่แค่จุดเดียวนะคะ
1: ค
0: ุณเอกนัทย้ำว่านี่เป็นการปรับนะคะนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาเนี่ยเอาไปลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟเท่าเทียมกันนะคะซึ่งนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้ที่จะมาพัฒนาโครงการก็มีการปรับหลักการคือยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะมาเป็นการแข่งขันด้วยการด้วยเกณฑ์คุณภาพก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือใครยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนอันนี้ต้องดูละใครคุณภาพดีกว่าเอาคนนั้นนะคะทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวกับรายใดรายหนึ่งนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่รัฐบาลออกมาเพื่อลดค่าครองชีพ
1: ใช่ค่าไฟแพงมาก
0: ประชาชน
1: แล้วที่แพงเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นคนก็เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆก็ทำงานหนักแล้วก็จากที่เปิดเครื่องปรับอากาศตอนกลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็ต้องเปิดด้วยใช่ก็ไม่ไหวก็ต้องบอกว่าในเมื่อแบบนี้แล้วรัฐบาลก็ออกมาช่วยเหลือนะคะซึ่งนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะออกมาเอื้อนเอ่ยเรื่องนี้แล้วนะคะในการประชุมของกพช.นะคะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกเองท่านก็ออกมาพูดถึงผลการประชุมของกพช.เหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าไฟอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่ต้นตอซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญนะคะก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแลธุรกิจ Data Center อย่างที่คุณปณิสราได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่ามติต่างๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นการสะท้อนหลักการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการจัดการค่าไฟฟ้าสาธารณะนะคะอย่างเช่นอ่ะไฟส่องสว่างอย่างที่เราพูดถึงไฟส่องสว่างริมถนนที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามาแปะอยู่ในค่าไฟเราด้วยนะคะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยจะถูกถอดถอนออกจากโครงสร้างบินค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วยการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยก็เมื่อกี้ก็รายงานไปแล้วนะคะว่า20หน่วยแรกให้เหลือเท่าไหร่อะไรอย่างไรแล้วก็เรื่องของกลุ่มผู้เช่านักศึกษาต่างๆที่ไปเช่าห้องหับข
0: ้
1: างนอกให้ช่วยในเรื่องของค่าไฟว่าลดปรับต่อหน่วยน้อยลงหน่อยอันนี้ก็ประสบการณ์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ในส่วนของการลดการผูกขาดในระบบผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้านะคะในที่ประชุมก็เปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงนะก็คือผ่านระบบ Direct PPA นะคะแล้วก็ Third Party Access นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอัตราพิเศษระยะแรกนะคะโดยเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ปรับอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนจริงเพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าในระยะยาวด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของโซล่าฟาร์มต่างๆก็ มีการอนุมัติโครงการออกมานะหนึ่งตำบลต่อหนึ่งโครงการอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่ามาตรการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานสะอาดตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายนะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดในเรื่องของต้นทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศแต่ก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่โปร่งใสด้วยแล้วก็เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามีการริเริ่มแล้วล่ะนะเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างพลังงานเนี่ยคนพูดถึงแบบ
0: ตลอด
1: ทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลตอนนี้ก็ถือว่ามีการขยับบ้างแล้วนะคะไม่มากก็น้อยนะก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ 8:29 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นน่ะเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะตกใจหมดเลยอ่ะเปิดไมค์แล้วยังเมาไม่จบเลยขอต้อนสปอร์ตอีกสัก10ตัวได้ไหมคะ
9: พี่สายชนนะคะตัวนี้เขาพ
1: ูดเสียงแซวๆพี่ช่างนะที่อยู่กับเรานะแล้วคอยช่วยเหลือตลอดเวลา
9: ใช่
1: ก็เกือบแล้วนะกำลังมอถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับชมทาง Facebook Live นะกำลังคุยกันได้ออกรถออกชาติเลย
9: สุดๆเลย
1: กำลังพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องงานบ้านมาอีกทีอ้าวเข้ารายการซะแล้วนะคะเอาก่อนไปติดตามข่าวสารนะคะ ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางด้านการไฟฟ้านครหลวงกันสักหน่อยนะคะทาง MEA ขออภัยเออถูกต้องแล้วนี่ MEA MEA นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่
0: ะ
1: บนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77กำหนดแล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2571นะคะปัจจุบันเนี่ยได้ดำเนินงานไปแล้วนะคะ 36%
0: ค่ะ
1: 63% เอ๊ะวันนี้ดิฉันเป็นอะไร 63% นะคะสำหรับแผนงานในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1ค่ะงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณตรงข้ามสะพานตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยบางปูนะคะถึงหน้าซอย TJC นะคะ2งานดันท่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีไพป์แจ็คกิ้งนะคะบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู3งานก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับจัดเรียงท่อ HDPE นะคะบริเวณหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะ4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางนะคะบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างค่ะนิเวศนะคะแล้วก็5งานลากสายและก็งานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณค่ะ6งานติดตู้ยูนิตซับสเตชันบนถนนสุขุมวิทนะฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณเช่นกันนะคะแล้วก็งานที่7ค่ะงานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดโอเพนคัตบริเวณทางเท้าบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ถึงซอยเทศบาลบางปู96
0: ค่ะ
1: งานทั้งหมดนี้นะคะจะมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรเบี่ยงการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะแล้วก็ปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างค่ะนิวาสนะคะในเวลา22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาของทุกคืนนะใครจะเดินทางบริเวณนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าทางการไฟฟ้านครหลวงเองเขาก็จะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงเองก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานในทุกๆโครงการให้ไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงมีการปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดค่ะควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งพี่น้องประชาชนยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งเหตุก็ได
0: ้
1: หรือข้อเสนอแนะก็ได้นะคะที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงนะคะคุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์0973415756 0973415756นะคะหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกาคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะคะหมายเลขโทรศัพท์06445870970644587097นะคะหรือติดต่อที่ทาง MEA Call Center นะคะ1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะก็เป็นงานของทาง MEA นะคะ
1: ใช่
0: อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงกลางคืนใครที่สัญจรไปมาแต่ว่าเขาก็มีมาตรการในการคืนสภาพผิวจราจรนะ
1: คะ
0: ความปลอดภัยที่ต้องเป็นมาตรฐานสูงสุด
1: แล้วก็ระมัดระวังกันละกันด้วยนะคะคือถึงทาง MEA เขาจะพยายามให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ค่ะถูกต้องพูดถึงเรื่องรถนะคะไปดูกันที่เรื่องนี้กัน ันหน่อย
1: ทำไมคะ
0: ทางสคบนะคะร่วมกับกทมแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจเข้มนะคะเรื่องของจุดบริการซ่อมรถยนต์นะคะคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนมาอย่างสมมติเอารถเข้าไปซ่อมเนี่ยคุยกันราคานึงพอไปจ่ายเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อตอนแรกเนี่ยสรุปราคานี้แต่พอไปรับรถเสร็จแล้วราคานึง
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวแล้วหาเงินที่ไหนอ่ะบางทีถ้ามันมากเกินไปบางทีเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าหรือเขาทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราไม่แจ้ง
0: นั่นแหละแบบนั้นนะคะซึ่งก็ต้องคุ้มครองเรื่องของผู้บริโภคนะคะที่จะลงพื้นที่กันหรือว่าบางทีเนี่ยซ่อมแล้วยังเป็นอยู่เหมือนเดิมซ่อมแล้วก็ไม่เป็นยังเป็นใหม่อยู่อย่างนั้นวนแล้วซ่อมอีก
1: วนไปวนอีก
0: วนไปวนมา
1: ไม่ต้องใช้รถกันพอดี
0: ถูกต้องแล้วบางคนเนี่ยคือเขาใช้รถในการทำงานเป็นหลักมันก็เดือดร้อนนะ
1: ถูกต้องแล้วบางท่านนะพูดกับพูดนะคะมีอยู่คันเดียวก็ไม่รู้จะเอาไปตรงไหนใช่นะคะแล้วก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะพอเราไม่ได้ใช้รถแล้วเนี่ยมันก็ต้องค่าขนส่งสาธารณะค่ะแท็กซี่ค่าทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็เมื่อวานนี้พร้อมกับตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์นะคะที่ศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดนะคะที่สาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการบูรณาการกัน3หน่วยงานนะคะตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินปีพ.ศ. 2549นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขามีการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรด้วยกันก่อนที่จะขยายผลตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวนะคะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่1มกราคม2547นะคะแต่ว่าสคบเนี่ยยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: คะ
0: ตั้งแต่ปี2565เน
1: ี่
0: ยยาวมาจนถึงปี69เนี่ยมากกว่า 1,700 เรื่องนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มก่อนแล้วไม่แจ้งหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามกฎหมายกำหนดอะไรก็ตามนะ
1: คะ
0: ทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็เลยสั่งการสคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้เอาไปขยายผลด้วยนะคะจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ประสานข้อมูลกับทางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคให้ประสานกับสคบจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะ
1: คะ
0: ให้ตรวจสอบให้เป็นระบบแล้วก็ทั่วถึงพร้อมกับติดตามผลด้วยนะ
1: คะ
0: นอกจากนี้ท่านก็ยังฝากถึงผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมรถยนต์ทุกรายนะคะว่าการออกหลักฐานการรับเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะคะถ้ามันผิดมันไม่ชัดเจนตามกฎหมายเนี่ยถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคะถ้าใครที่พบผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นผู้บริโภคให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะแจ้งไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์เช่นเดียวกัน www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ใครถูกเอาเปรียบนะก็ร้องเรียนได้นะคะทุกคือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถร้องเรียนได้แล้วหน่วยงานแบบนี้เขาทำงานกันรวดเร็วนะ
0: ใช่
1: รวดเร็วมาก
0: เร็วทันใจ
1: วันนี้พรุ่งนี้น่าจะดำเนินการได้เลยอะไรแบบนี้เพราะว่าน้องนึงจ๋าเขาก็มีตัวชีวะของเขาด้วยนะคะว่าเอาวันนี้รับเรื่องมากี่เรื่
0: อง
1: ต้องให้
0: เร
1: ื่
0: อง
1: ออกไปให้ได้กี่เรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็ใครที่อย่างที่บอกใครถูกเอารัดเอาเปรียบที่นั่นก็ร้องเรียนไปที่สคบได้เลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรถยนต์นะบริโภคเรื่องอะไรต่างๆของไม่ตรงปก
0: ตรง
1: บ้านอะไรบ้างก็สามารถร้องเรียนไปได้นะ
0: คะ
1: 1166ค่ะอ่ะคุณเคยไปผ่านเส้นทางสระบุรีบ้างไหม
0: ไปบ้างแต่ไม่บ่อย
1: ทางแถวนั้นโรงงานเยอะนะ
0: เอาใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมคะก็เป็นเส้นทางของโรงงานต่างๆโรงปูนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ในเรื่องของมลภาวะมลพิษต่างๆเน
0: ี่
1: ยก็น่าจะมีอยู่นะซึ่งทางด้าน คุณสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะคะท่านก็ได้มีการสั่งการนะ
0: คะ
1: ให้ลงไปตรวจในเรื่องของปัญหามลพิษสระบุรีนะคะก็สั่งให้ทางด้านท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณบรรณรักษ์เสริมทองเนี่ยลงพื้นที่ด่วนเลยนะไปเช็คทุกๆโรงงานนะคะถ้าเกิดว่าพบข้อมูลไม่ตรงให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะก็ลงพื้นที่นะคะไปลงไปสั่งการให้ลงไปดูนะคะในเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียก็ดีนะจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีแล้วก็อย่างที่บอกกำชับว่าให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของทุกโรงงานอย่างละเอียดนะคะก็ดูซิว่าเอ้าประเมินมาแบบนี้มันจริงไม่จริงยังไงตรงปกไหมบางทีไม่ตรงปกน
0: ะ
1: ในรายงานเนี่ยผ่านพอไปเจอเขาจริงๆเอ้าดำปึ๊ดเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ไปตรวจสอบสิ่งต่างๆเบื้องต้นพบว่ามีประเด็นที่ข้อมูลในพื้นที่อ่านไม่สอดคล้องกับการรายงานใน EIA นะคะก็เลยมีการเตรียมที่จะมีหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน EIA เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รายงานติดตามผลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะกรณีในเรื่องของผังพื้นที่โครงการที่มันกับว่าไม่ตรงกับรายงานรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนด้วยซึ่งคณะกรรมการเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมป่าไม้นะคะจัดทำผังพื้นที่โครงการปัจจุบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็ย้ำแล้วค่ะว่าทางด้านเลขาธิการสภ.ท่านก็ย้ำว่าจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับบูรณาการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้มาตรฐานในรายงาน EIA เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นด้วยนะคะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพราะว่าคุณเอาโรงงานไปตั้งบริเวณใกล้ๆที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องควบคุมกำกับดูแลให้ดีให้มันไม่เกิดผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเรื่องน้ำเน่าเสียก็ดีในเรื่องของอากาศที่เป็นพิษก็ดีเนี่ยมันกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นก็ฝากไปแล้วกันเนาะช่วยกำกับดูแลให้ตรงจุดตรงปกตรงตามรายงานด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปติดตามเรื่องของความคืบหน้านะคะเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะยอดอัปเดตล่าสุดผู้เสียชีวิตอยู่ที่33รายนะคะก็เปลี่ยนจากเคสแดงมาเป็นเคสดำนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ชีวิตนะของคนอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องความปลอดภัย
1: ความปลอดภัยความถูกต้องต่างๆนะคะเพราะว่าคุณขอใบอนุญาตในการทำธุรกิจของคุณในลักษณะไหนคุณก็ต้องให้มันเป็นไปตามนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในภายในร้านที่จะดูแลคนที่ไปใช้บริการเนี่ยนะคะให้ดีที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเพราะในใบอนุญาตแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนด
0: ต่างกัน
1: ไม่เหมือนกันความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นพับบาร์ต่างๆเนี่ยอุปกรณ์วัสดุต่างๆข้างในมันต้องแบบว่า
0: ไม่
1: ติ ดไฟไม่ลามไฟคืออาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบว่ามันสูงขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องนะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคที่แบบไปใช้บริการคุณนะคะ
0: แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเนี่ยคือเราก็มักจะพูดกันว่าจะต้องถอดบทเรียน
1: ถอดหลายบทเรียนแล้ว
0: เออ
1: โอเคยังได้ถอดก็ยังได้ออกมาถอดแต่ว่าถามว่ามันไม่ได้ใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆค่ะเพราะเมื่อในเมื่อคุณเห็นตัวอย่างแล้วอ่ะก็กลับมาถามว่าถอดบทเรียนที่1ไปแล้วทำไมมันยังมีเหตุการณ์ที่2ที่3ตามมานะคะมันถอดได้จริงไหม
0: ใช่ค่ะก็แต่ยังไงก็ต้องทำอ่ะคือต่อให้ถอดแล้วถอดอีกก็
1: ต้องทำ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง ก็หลายพื้นที่นะยกระดับมาตรการความปลอดภัยก็ต้องลงพื้นที่สุ่มตรวจว่านอกจากที่นี่แล้วเนี่ย
1: มีที่ไหน
0: ไหมนะคะที่มันเสี่ยงนะคะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยสถานประกอบการสถานบริการอะไรต่างๆนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการทั่วกรุงเทพเลยตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติศรีธิพันธ์นะคะกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะคะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะมุ่งไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะรวมไปถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าหากพบสถานประกอบการใดมีความบกพร่องด้านความปลอดภัยนะคะกทม.เนี่ยเขาจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะสั่งระงับการให้บริการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะล่าสุดจากการลงพื้นที่เขาบอกเจ้าหน้าที่ปิดไปแล้ว3พื้นที่นะคะที่อาจจะยังฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นะคะจะมีที่ย่านพระราม1เขตปทุมวันนะคะสั่งหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ไม่มีป้ายหนีไฟด้วย
1: เนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนแล้วต้องยอมรับก่อนนะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะพอสักช่วงระยะเวลานึงแล้วเนี่ยไม่มีสตินะ
0: ใช่
1: ถ้ามันไม่มีป้ายอะไรที่มันวูบวาบให้มันเห็นชัดเจนว่าโอ้ยเนี่ยทางออกเนี่ยแย่นะ
0: เออ
1: เขาจะหนีกันยังไง
0: ใช่แล้วไม่มีสิ่งกีดขวางของทางฉุกเฉินอีก
1: มันออกยากนะ
0: นั่นแหละนะคะตรงนี้เขาก็เลยสั่งให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะคือไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีกฎหมายนะ
1: มีกฎหมายมี
0: แต่คนเนี่ยทำตามกฎหมายไหมแล้วบังคับใช้ยังไง
1: คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ไม่บังคับจริงแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเราเนี่ยนะคะก็ไม่ปฏิบัติตามกฎ
0: นั่นแหละมัน
1: ซิกแซกไปเรื่อย
0: เกิดความเสียหายแบบนี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนอีกย่านนึงก็คือจะเป็นย่านจรัญสนิทวงศ์นะคะเขตบางกอกน้อยมีการออกคำสั่งด่วนให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันเลยเปิดบริการจัดมหรสพจัดการแสดงคาราโอเกะแต่ไม่ได้ขออนุญาตนะ อันนี้เนี่ยนอกจากจะ
1: คือขออนุญาตไม่ถูกต้อง
0: เลยกระทบเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยบางทีมันมีมลภาวะทางเสียงนะถ้ามันอยู่ในเขตชุมชนอะทำยังไงคนอื่นเขานอนกันยังไง
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เสี่ยงกระทบสุขอนามัยสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกย่านหนึ่งก็คือย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีนะคะสั่งระงับเรื่องของสถานที่จัดแสดงดนตรีนะคะหลังจากพบผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคสนี้เนี่ยเคยถูกตักเตือนแล้วนะ
1: ดิฉันพอจะนึกออกว่าย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเนี่ยอยู่โซนไหน
0: เออนะ
1: เคยเดินผ่านอยู่ค่ะ
0: นั่นแหละตรงนั้นนะคะยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วัน
1: แต่ก็เงียบไปแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้ต้องกลับไปดูนะคะว่าในเมื่อตักเตือนไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมยังมีการลักลอบกลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้อีกอันนี้ท่านชัชชาติต้องไปดูนะว่าเอ๊ะอ้าวทำไมล่
0: ะ
1: ยังไงสิ
0: ก็นั่นแหละเขาต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: มันมีการถ้าฝ่าฝืนคำสั่งเขา
1: ไม่บทลงโทษ
0: ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งบางคนเขาก็ถามว่าคือพอมันเกิดเหตุการณ์มาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทีก็เข้มงวดกันทีหรือเปล่า
1: ใช่อ
0: ะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะ
1: อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะ
0: ซึ่งกทม.เขาออกมาย้ำนะว่าไม่ใช่ชั่วคราวนะก็จะตรวจสอบกันเรื่อยๆ
1: แต่ก็เข้าใจทางเจ้าหน้าที่นะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็กวดขันแหละแล้วว่าแหมเนาะเหมือนแมวจับหนู
0: เออ
1: ก็คือมันก็ไม่ได้มีที่เดียวที่เจ้าหน้าที่ท่านจะไปลงไปท่านก็ไปตรงนู้นตรงนี้นะคะพอไปตรงนั้นเอาตรงนี้แอบเปิดไปแต่ว่าถามว่าก็คือต้องบังคับกฎหมายให้มันเคร่งครัดอะค่ะกฎระเบียบที่มันต้องเอาผิดก็ต้องเอาผิดจริ
0: ง
1: นะคะจับเท่านี้ก็จับเท่านี้จ่ายเท่านี้ก็ต้องจ่ายเท่านี้อะไรแบบนี้มีการปรับเพิ่มวันละเท่าไหร่ก็ต้
0: อง
1: เอาให้แบบเข็ดหลาบนะคะคือถ้าไม่ได้ทำจริงเขาก็ไม่เข็ดหลาบกันก็ยังมีการทำกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็จะมันเป็นหางว่าวแล้วก
0: ็
1: จะทำให้เกิดเหตุที่มันเศร้าสลดแบบนี้ขึ้นอีกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยคือมันได้ไม่คุ้มเสียเนาะยังไงคือถ้าทำตามกฎหมายเนี่ยมันปลอดภัยอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วแหละนะอย่างเรื่องของวัสดุ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างป้ายหนีไฟทางหนีไฟมันเปิดได้สะดวกไหมมันเป็นประตูแบบผลักออกไหมหรือยังไงให้มันตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบของเขา
1: วัสดุเขามันแบบว่าแน่นหนาหรืออะไรยังไงมั่งแหมเราก็เคยผ่านมาเนาะช่วงที่เราไปแบบว่าสถานอะไรแบบนี้นะคะก็ย้อนกลับไปดูแล้วว่าก็โชคดีที่ผ่านมาได้นะคะเอาไปติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบความผิดปกติในเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันนี้นะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแถลงข่าวคำสั่งด่วนจากท่านนายกนะคะว่าได้ลงนามแต่งตั้งให้ทางด้านคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตลอดจนเร่งดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่านะคะมีผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 คนซึ่งทางมหาดไทยก็ได้แบ่งแนวทางการจัดการออกเป็น3กลุ่มนะคะโดยเห็นว่าช่วงบ่ายของวันนี้นะคะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยนะคะจะมีการเรียกประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะก็คือมัดตัวไม่หลุด
0: มัดแน
1: ่นดิ้นไม่หลุดใช่นะคะก็ที่หลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการคืนความชอบธรรมและลดความกังวลใจให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตซึ่งมีจำนวนกว่า 9,000 คนเนี่ยนะคะจากจำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วกว่า 14,988 คนเนี่ยเพื่อให้สังคมได้รับความกระจ่างแล้วก็เชื่อมั่นในระบบคุณธรรมราชการเนี่ยนะคะก็ในเรื่องของเงินเดือนเองเนี่ยนะคะหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ทางกรมจะพิจารณาในรายละเอียดตามพฤติการทางกฎหมายของแต่ละบุคคลต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะภายหลังจากมีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งผู้กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าสำนักงานกพ.นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด
0: โ
1: อ้โหแปดแสนฉบับ
0: โอ้สงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องทำนะ
1: คะแล้วก็นับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบทุกคนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับนะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันใหม่ด้วยนะก็จะแสดงความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดลำดับใหม่และผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องเนี่ยจะได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนในลำดับถัดไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนั้นเนี่ยนะคะทางด้านมหาดไทยก็ยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยในส่วนของคดีความขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดนะคะ เขาร่วมมือกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดค่ะเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องต่างๆถึงมือตำรวจแล้วทางปปช.เองก็เข้ามาร่วมด้วยแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผิดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดส่วนเรื่องเงินเดือนที่คนที่ทำผิดได้รับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวอย่างที่บอกทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาเรียกคืนตามกฎหมายเป็นรายบุคคลต่อไปนะคะก็พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็เบาใจได้นะคะว่าเรื่องก็ดำเนินการไปถึงประมาณนี้แล้วใครที่ทำผิดก็จะต้องได้รับผิดอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจไปแต่ถามว่าจะสาวไปถึงขั้นไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันนะคะ
0: ค่ะหวังว่าจะไม่มีเรื่องของการคดโกง
1: การตัดตอน
0: ในระบบอีกนะคะเพราะว่าเนาะการเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยคือ เข้ามาแบบผิดๆเนี่ยมันเข้ามาจะกอบโกยอะไรกลับไปไหม
1: ติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยเม็ดต่อไปผิดไปเรื่อยแน่นอนค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยสงสารผู้ที่ตั้งใจนะ
0: มัน
1: มีความตั้งใจสอบอ่านหนังสือมาเป็นปีๆเป็นเดือนเป็นเราก็มีความตั้งใจจริงที่อยากจะเข้ามาสู่ระบบราชการมาเป็นข้าราชการเพื่อทำงานจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยแล้วเขาต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วมีได้รับผลกระทบกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะวอนขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกแล้วก็ลงโทษให้เด่นชัดให้เป็นที่หลับจำและให้เป็นตัวอย่างไม่มีการเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก่อนจะจากกันไปนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนประเทศไทยฝนลดลงนะคะแต่ว่าประชาชนคึ้มอยู่นะ
1: ฝนลดลงแต่ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่นะคะ
1: ไม่รู้แต่ไปอยู่ตรงไหนบ้าง
0: ใช่ประมาณ 30-40% นะคะของทั้งประเทศนะคะยังไงก็อาจจะมีบางพื้นที่นะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ทุกต้นชั่วโมงของเราก็จะมีอยู่แล้วนะคะว้าหมดเวลาแล้วนะคะติดตามบันทึกสถานการณ์ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
0: และดิฉันปณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมรองเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
7: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพชรที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
8: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายพาวินพัฒนาเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายพาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับ

0: ไทยเอฟตาและไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
1: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์04281 1485ปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประ

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หือไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: มือไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณ

0: หยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นของชาวสวทบุรีรัมย์ในวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2568เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญคือเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะวันนี้ได้บทเพลงมาจากพี่วีรยุทธการบรรจงนะคะกับดิฉันวิภาวีวีระหงมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้หลังจากที่เราห่างหายกันไปเกือบสัปดาห์นึงก็กลับมาพบกันนะคะช่วงแรกๆของช่วงเช้ายังไม่สายมากเท่าไหร่นะคะ9 โมงกว่าๆค่ะเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจันทรคติและสุริยคตินำมาฝากกันนะคะแต่ช่วงนี้พี่เต้มอบบทเพลงไพเราะให้ท่านค่ะ

ขอบคุณมากนะคะกับเสียงไพเราะท่านสุเทพวงศ์กำแหงค่ะค่ะเป็นเพลงที่พี่เต้นำมาฝากไว้นะคะเพลงสุเทพวงศ์กำแหงแผ่นดินไม่ไร้ทวายสุจาเราจะไม่ง้อกันก็ขอเป็นโสดต่อไปหยาบที่ว่าเขาไม่ใยดีเราเราจะไปทนทุกข์ทรมานกับเขาทำไมนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่คนในอดีตเขาเขียนมาเปรียบเลยความรู้สึกกระแทกกระทันประชดประชันสาวคู่เขามีความรักให้นะคะเปิดตำราโบราณไขความลับทำไมปี2569เดือน8สองหนทำไมถึงเดือนนี้ถึงมีเดือน8สองหนคะเดือน8สองหนให้ระวังฝนแล้งแล้วก็เลื่อนวันมงคลออกไปค่ะสายบุญสายเที่ยวพี่น้องเกษตรกรล้อมวงมาเช็คดูนะคะว่าปีพ.ศ. 2569ถือเป็นปีพิเศษในทางจันทรคติไทยที่เรียกว่าปีอธิกมาสหรือปีที่มีเดือน8สองหนค่ะซึ่งเราได้รับเดือน8ไปเมื่อมิถุนายนผ่านไปแล้วแรม15ค่ำเดือน8แล้วก็มาขึ้นใหม่ก็เดือน8อีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้มีเดือนเพิ่มขึ้นอีกเดือนหนึ่งนะคะก็เลยเป็น13เดือนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศและปฏิทินวันสำคัญตลอดครึ่งปีหลัง1เดือน8 2หนเกิดขึ้นได้ดังนี้ค่ะดาราศาสตร์และปฏิทินไทยเกิดจากความต่างของระบบการนับเวลามี2แบบถ้าระบบสุริยคติคือนับตามดวงอาทิตย์1ปีจะมี365วันถ้าจันทรคตินับตามดวงจันทร์1ปีจะมี354วันนะคะจะเห็นว่าในแต่ละปีวันแบบจันทรคติจะหายไปประมาณ11วันพอสะสมไปเรื่อยๆประมาณ 2-3 ปีวันจะขาดไปรวมกันได้1เดือนเต็มคนโบราณจึงต้องเพิ่มทศเข้าไปเพื่อไม่ให้ฤดูกาลและวันสำคัญคลาดเคลื่อนไปโดยกำหนดให้เพิ่มที่เดือน8กลายเป็นเดือน8แรกและเดือน8หลังทำให้ปีนี้มี13เดือนหรือ384วันนั่นเองค่ะดูปฏิทินได้เลยนะคะว่าเดือน8แรม8แรม15ค่ำเดือน8แล้วพอขึ้นมาใหม่ก็ขึ้น1ค่ำเดือน8รอบหลังอีกนะคะค่ะสักครู่นี้ผ่านกันไป1บทเพลงอีก1บทเพลงที่พี่เต้จะมอบให้ขอเชิญรับฟังค่ะ

เสียงหวานหวานนี้คงยังจำกันได้นะพัชราแวงวันขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่คือคุณหมอพจนากองเงินนะคะฝากมาให้เรารู้ว่าคุณหมอพจนากำลังรับฟังรายการของสวทบุรีรัมย์อยู่ขอบคุณมากนะคะคุณหมอจัดรายการ 101.75 ในวันเสาร์นะคะช่วงเวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเพลงสุขกายสุขใจค่ะก็เป็นรายการที่จะทำให้เราบริหารจิตใจบริหารร่างกายซึ่งเป็นชีวิตของคนเราในวัยที่กำลังเริ่มเข้า50 60 70นะคะก็จะมีเรื่องของวิบากกรรมก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะบางทีอาจจะเรื่องของความหลงลืมอาจจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บหลังอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่รู้จักออกกำลังกายก็จะเป็นมากหน่อยแต่ถ้าออกกำลังกายก็จะทำให้ลดอาการที่เรียกว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องเดือน8 2หนทางสุริยคติและจันทรคติคนโบราณนี่เขาก็ช่างคิดจริงๆนะคะว่าเดือน8 2หนฝนแล้งคติธรรมคติโบราณเตือนไว้ว่าหากปีใดมีเดือน8 2หนซึ่งจะเกิดขึ้น3ปีมีหนหนึ่งนะคะฝนจะทิ้งช่วงนานกว่าปกติเกษตรกรต้องวางแผนเรื่องน้ำให้ดีเป็นพิเศษสิ่งนี้คือภูมิปัญญาที่แม่นยำเมื่อเดือน8แรกแทรกเข้ามาทำให้วันเข้าวันสาจุดเริ่มต้นทำนาปกติถูกเลื่อนเป็นช่วงเดือน8แรกกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมแดดแรงฝนทิ้งช่วงตามธรรมชาติจึงเป็นกุศโลบายให้เกษตรกรชะลอการปักดำนาและบริหารจัดการน้ำให้ดีเพื่อไปเริ่มทำนาแบบเต็มตัวในกลุ่มเดือน8หลังที่จะมีฝนชุกขึ้นมาก็ช่วงนี้ล่ะค่ะเช็คพิกัดปฏิทิน2569เดือน8 2หนตรงกับวันไหนบ้างสำหรับปีนี้วงรอบของเดือน8ทั้ง2หนตกอยู่ในช่วงเวลาดังนี้ค่ะเดือน8แรกตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม2569ฝนทิ้งช่วงนะคะส่วนเดือน8หลังคือ15กรกฎาคมถึง13สิงหาคมฝนก็จะเริ่มชุกและเข้าสู่ฤดูกาลจริงค่ะคติความเชื่อและสิ่งที่ควรงดเว้นนอกจากเรื่องการเกษตรคนโบราณยังหลีกเลี่ยงไม่ให้แต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่ในเดือน8โดยเฉพาะในปีที่มีเดือน8 2หนเพราะถือว่าเป็นเดือนคู่ที่เบิ้ล2รอบอาจส่งผลเชิงเคล็ดว่าต้องซ้ำ2หนแต่งงาน2รอบโอ้หรือบ้านต้องซ่อมแซมใหญ่ประกอบกับเป็นช่วงที่พระสงฆ์เตรียมจำพรรษาจึงไม่นิยมจัดงานมงคลในช่วงนี้นะคะ2วัดวันสำคัญขยับเลื่อนขึ้นไปครึ่งปีหลัง2569 28วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29วันอาสาฬหบูชา30วันเข้าพรรษาตีรวด3วันเลยนะคะสำหรับวันสำคัญทางของไทยเราซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาการเพิ่มมา1เดือนส่งผลให้วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทยขยับเลื่อนลงมาอีก1เดือนเต็มรออีกวันนึงก็คือช่วงเทศกาลลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เป็นสิ่งสุดท้ายของใกล้ๆจะสิ้นเดือน2569ก็จะเข้าสู่ปีใหม่2570ตามจันทรคติก็จะมาเดือนธันวาคมนะคะส่วนปีใหม่ของจีนก็จะข้ามไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีใหม่ของคนไทยจริงๆก็ข้ามไปถึงเมษายน2570ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะหายใจแล้วก็มีลมหายใจแห่งความสดชื่นและสมหวังอยู่ไปเรื่อยๆนะคะดูการเวลาดูโลกเดินไปพร้อมกับ
AI คือยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะขอบคุณพี่เต้นะคะจะเรียกบทเพลงมาไพเราะมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องจัดรายการโดยจัดอย่างเดียวแล้วต้องให้ช่างเปิดเพลงให้เนื่องจากสับสนในการคอนโทรลค่ะก็ขออภัยคุณไว้นะคะสำหรับที่นี่ 101.75 ขึ้นใจวัยเก่าต้องขออำลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับบทเพลงไพเราะหวานๆพบกันช่วงวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคตช.พบประชาชนค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงิน12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวสร้างภูมิคุ้มกันไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติทางปัญญาและเอกชาติเป็นความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติความงดงามของภาษาด้วยอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้า
2: และวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์รัฐปี2500ของวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th และแอปพลิเคชันซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิการวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธปส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารทำการแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณด้วยตนเอง

0: นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
2: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลำเก่าอำเภอลำสักอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละงูอำเภอกวนกาหลงอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหน

0: ทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
0: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
2: กระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: 10:12 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569นะครับตื่นเช้ามานะตั้งแต่6 โมงเช้านะไม่แน่ใจนะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ไปลงทะเบียนนะสำหรับการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงวันที่เท่าไหร่ล่ะ4 ถึง 21 มิถุนายนนะช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเขาประกาศผลเมื่อเช้าฮะประกาศตอน6 โมงเช้าเมื่อวานเนี้ยที่เราทราบก็คือตัวเลขของผู้ที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยจากจำนวนนะที่อยู่ในช่วงของการคัดกรองเนี่ย18,800,000 คนคือทั้งกลุ่มที่เป็นรายเก่านะกลุ่มที่เป็นของมหาดไทยกับพม.ที่เป็นกลุ่มตกหล่น1 ล้านคนแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของลงทะเบียนใหม่นะอีกประมาณ5 ล้านคนที่มหาดไทยเขาไปสำรวจนะแล้วก็ไปพบไปเจอเนี่ยนะก็ให้มาคัดกรองเนี่ย18,800,000 คนนะเมื่อวานนี้ที่ทราบตัวเลขก็คือว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์9,510,000 คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าตกคุณสมบัติ9,310,000 คนนะครับครึ่งหนึ่งนะตกคุณสมบัติประมาณครึ่งหนึ่งนะก็อยากรู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยบางทีอาจจะฟังผ่านทาง Facebook นะบางท่านอาจฟังผ่านทาง Facebook เพราะเราเวลาร่วมสนุกเราก็ให้ร่วมสนุกผ่านทางเพจของอะไรล่ะของทางเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหรือไม่ก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนะลองบอกมาหน่อยฮะช่วยบอกผมหน่อยนะว่ามีใครที่ไปตรวจสอบสิทธิ์นะตั้งแต่ช่วง6 โมงเช้าที่ผ่านมาก็เข้าไปตรวจสอบได้ทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐนะฮะเข้าไปธนาคารทั้ง5 แห่งหรือว่าในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะได้ไม่ได้ยังไงลองบอกหน่อยนะที่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเขารอรับตังต่อเนื่องถูกไหมแต่ถ้าเป็นรายใหม่นี่จะเริ่ม1 ตุลาคมถ้าเป็นรายเดิมก็ได้อีก2 เดือนใช่ไหม300 เป็น 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยแล้วถูกตัดสิทธิ์ไปก็คือรายเดิมแล้วถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองเนี่ยเขาให้60-40อัตโนมัตินะเห็นว่ามันจะต้องมีการกดหรือมันยังไงเนี่ยนะคุณลองตรวจสอบดูซะหน่อยนะไม่ใช่ว่าผ่านเลยไปนะลองดูสักนิดหนึ่งส่วนใครที่ตกเกณฑ์คุณสมบัตินะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามทีนี่เห็นบอกมาแล้วบอกมีท่านหนึ่งบอกไม่ผ่านครับนะไม่ผ่านเพราะอะไรฮะแล้วจะไปอะไรขอทบทวนสิทธิ์นะหรือว่าอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์ภายใน17ก็คือวันนี้ถึง31 กรกฎาคมนะพอยื่นผ่านกระบวนการนะบอกเขาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคุณต้องมีหน้าที่ต่อนะครับคือไม่ใช่ว่าพออุทธรณ์เสร็จแล้วคุณจบไปเลยนะไม่ใช่นะถ้าเขาบอกว่าถืออะไรล่ะมีรถยนต์คุณก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยซื้อรถยนต์แต่ลองดูซะหน่อยว่ารถจักรยานยนต์เกิน300 ซีซีอะไรด้วยหรือเปล่านะ เดี๋ยวจะเด๋อไม่ใช่อะไรนะก็ไปที่กรมการขนส่งนะแล้วก็ลองไปบอกเขาไปถามเขาบอกเฮ้ยผมไม่มีเอกสารผมไม่ได้เคยซื้อรถเลยให้ช่วยเช็คให้ตรวจสอบให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ เพื่อจะมีการคัดกรองอีกทีนึงนะเพราะว่าเขาจะมีการคัดกรองมีการทบทวนเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่ล่ะช่วงประมาณวันที่16 สิงหาคมนะแล้วจะประกาศผล21 กันยายนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องรีบทำนะ17-31นี้ทบทวนสิทธิ์นะแล้วก็ไปแจ้งข้อมูลทำข้อมูลให้ถูกต้องนะอันนี้ภายใน16 สิงหาคมหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จะมีการประกาศผลนะในวันที่21 กันยายน 2569นะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะที่จะต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะเพราะมีหลายท่านนะที่เป็นแฟนรายการที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะก็เป็นบางท่านอาจจะใช้60-40บางท่านอาจจะเนี่ยต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้เป็นกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะฮะไปตั้งแต่เย็นละไปที่จีนนะจะไปประชุม AI กับทางจีนเขานะมีหลายประเทศนะครับไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะมีหลายประเทศหลายชาติที่ได้รับคำเชิญจากทางนายกรัฐมนตรีของจีนนะหลี่เฉียงเนี่ยนะแล้วก็โอกาสเนี้ยเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เจอกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้18กรกฎาคมเนี่ยท่านจะไปที่เฉิงตูนะจะไปเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่นะที่เฉิงตูนะฮะแล้วก็19กรกฎาคมนี่บอกว่าจะมีโอกาสพบเจอกับทางประธานสภาประชาชนจีนนะแล้วก็20กรกฎาคมนี่จะมีการหารือเต็มคณะนะกับทางนายกรัฐมนตรีของจีนนะหลี่เฉียงนะครับอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่ามีหลายประเด็นนะที่เราคงจะได้คุยกับจีนนะเรื่องเศรษฐกิจความสัมพันธ์ความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับคงจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะอ่ะบางท่านบอกแล้วอะไรเอ่ยอ๋อสวัสดีค่ะจาก SCG เขาวงสระบุรีอ๋อเออใช่เออตรงนั้นมีวัดเนาะใช่มั้ยวัดสวยด้วยนะตรงเขาวงนะผมเคยไปนะอ่ะส่วนท่านอื่นครับนะมีอะไรจะคุยกันก็เชิญนะตามอัธยาศัยนะครับวันนี้นะประเด็นที่เราจะคุยกันนะสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดขายพันธบัตรออม plus ซึ่งจะเปิดในวันที่31กรกฎาคมนี้นะวงเงินเนี่ย 4,000 ล้านบาทสำหรับรอบนี้นะครับแต่เขาจะเปิดเฉพาะงบปี2569ใน2รอบนะเดือนนี้ 4,000 เดือนหน้าอีก 4,000 นะครับแต่มันจะมีการแบ่งรายละเอียดนะเป็น2ส่วนส่วนที่เปิดที่ขายผ่านทางสบม.ในแอปเป๋าตังค์อันนี้ประชาชนทั่วไปซื้อได้จะมีอย่างไรนะครับแล้วก็จะเริ่มขายเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราได้คุยกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่อยู่อาจจะเล่นหุ้นนะมีในบริษัทหลักทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์อันนี้อาจจะซื้อเยอะหน่อยซื้อล็อตใหญ่หน่อยเนี่ยนะจะสนใจจะลงทุนกับพันธบัตรเนี่ยนะออม plus เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเพิ่งเปิดออกมาเป็นพิเศษเขาเรียกว่าอะไรบอนคอนเน็กอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนนะน่าจะบอนคอนเน็กนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวถามรายละเอียดกับเจ้าของเองเลยนะบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มใช่นะครับกับทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับหรือว่าสบน.นะส่วนช่วงที่2ฮะวันนี้เดี๋ยวดูทิศทางของฝนฟ้าอากาศสักนิดนึงสำหรับฤดูฝนปีนี้นะมีการคาดการณ์ว่าถ้าเอาละถ้าดูพายุเนี่ยที่มันจะเข้ามาในแต่ละปีเราก็จะได้ยินนะพายุเกิด20ลูกแต่ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงนี่คือฝั่งแปซิฟิกนะมาจากทางตะวันออกของฟิลิปปินส์นะหลังจากนั้นก็คาดพัดเข้ามาใช่ไหมแต่มันจะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะจะกี่ลูกเนี่ยอันนี้มันจะมีการคาดการณ์เพราะว่ามันก็จะส่งผลกระทบถึงเรื่องของปริมาณของฝนที่ตกลงมาปริมาณน้ำปริมาณของน้ำในเขื่อนน้ำต้นทุนอะไรต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันในช่วงที่2นะครับทางสำนักงานกสทช.ครับเขาขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698นะฮะอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพนะครับหากจำเป็นต้องรับสายก็ฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่า OTP นะครับกับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นอกจากนี้ครับหน่วยงานรัฐไม่ได้ใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก698เลยนะในการติดต่อประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากมีสายโทรศัพท์มาจากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยพร้อมกับแจ้งกับประชาชนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีมีพัสดุตกค้างนะหรือว่าหลอกให้โอนเงินอันนี้ทางกสทช.บอกสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรจะวางสายทันทีนะสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับส่วนท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะหรือว่าอยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงนะฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินครับก็มีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนที่ปลอดภาระนะครับธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอพิเศษที่ทำให้คุณต้องยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกครับเริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีสำหรับเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ่อนต่ำ3ปีแรกเนี่ยแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน พิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะคำถามก็ต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อวานก็คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานราชการขออภัยหน่วยงานเอกชนนะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4.795% ต่อปีผ่อนสูงสุด7ปีเมื่อวานถามผ่อนสูงสุดกี่ปีวันนี้ถามว่านะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัลเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณกิติยาจากนครนายกนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการครับเดี๋ยวเราคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับท่านผอ.จินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณภพงค่ะ
1: ครับผมผอ.ครับเห็นทางสปน.เนี่ยเมื่อวานนี้เห็นแถลงข่าวใหญ่เลยว่าเปิดขายพันธบัตรออมพลัสใช่ไหมฮะวงเงินจริงๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 8,000 ล้านแต่ขาย2เดือนเดือนละ 4,000 ล้าน
2: ใช่ค่ะเดือนละ 4,000 ล้านบาทค่ะ
1: ครับผมอันนี้มันเป็นยังไงมันคืออะไรไอ้พันธบัตรอันนี้ที่ออกมาเนี่ยครับ
2: อ๋อค่ะพันธบัตรออมพลัสเนี่ยนะคะจะขอเรียนก่อนเลยว่าในเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะคะวันที่31กรกฎาคมนะคะเราก็จะเริ่มจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลครั้งนี้เรียกว่าออมพลัสนะคะในปีประมาณนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะวงเงิน4,000 ล้านบาทมี2รุ่นด้วยกันนะคะคือรุ่นอายุ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยที่ 1.8% นะคะแล้วก็รุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยที่ 2.8% นะคะโดยเป็นการจำหน่าย2ช่องทางนะคะเดี๋ยวจะเรียนว่าแตกต่างจากเดิมเนี่ยยังไงนะคะ
1: คร
2: ับทางแรกเนี่ยเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคยกับการซื้อมาแล้วนะคะก็คือผ่านWallet สบม.นะคะซึ่งจะเริ่มต้นจำหน่ายเนี่ยวันที่31กรกฎาคมยาวไป1เดือนเลยนะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ใช้วิธีการจัดสรรแบบ first come first serve ก็คือใครมาก่อนได้สิทธิ์ซื้อก่อนนะคะโดยผู้ลงทุนเนี่ยก็ซื้อได้ตั้งแต่100บาทนะคะแล้วก็ทยอยซื้อสูงสุดเนี่ยไม่กดได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งนะคะสูงสุดเนี่ยซื้อได้50ล้านบาทต่อรายค่ะ
1: อ
2: ันนี้เป็นช่องทางเดิมนะคะที่ทุกคนที่เคยซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เดิมเนี่ยจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ตอนนี้เพิ่มช่องทางใหม่นะคะช่องทางใหม่เนี่ยผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะคะซึ่งจะจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนะคะในปีนี้นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะโดยประชาชนเนี่ยก็สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงนะคะใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot first ก็คือเป็นการทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายนะคะแล้วก็ทวีคูณรอบละ 1,000 บาทนะคะ
1: ก็คือจัดรอบละ 1,000 1,000 1,000 สมมุติว่าผมซื้อ 20,000 ผมก็ต้องรอให้ 1,000 มันครบทุกคนก่อนแล้วค่อยกลับมาที่ 2,000 ไอ้พันถัดไปอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะ
1: อ
2: ันนี้เนี่ยก็จะการันตีได้ว่าทุกคนจะได้รับพันธบัตรแน่นอนนะคะทีนี้การที่จะซื้อก่อนซื้อหลังก็ไม่ได้มีผลต่อการจัดสรรนะคะผู้ซื้อเนี่ยจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรว่าตัวเองเนี่ยได้รับเท่าไหร่เนี่ยในวันที่6สิงหาคมก็คือหลังวันที่จองซื้อไป1วันนะคะ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้คือมี2ช่องทางในการจำหน่ายใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวงเงินทั้ง2ช่องทางเนี้ยจะแยกจากกันนะคะประชาชนก็สามารถซื้อผ่านได้ทั้ง2ช่องทางนะคะจากวอลเล็ตแล้วเนี่ยไม่อาจจะได้ไม่ครบก็มาผ่านที่ระบบบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีกครั้งก็ได้นะคะ
1: คือพูดง่ายๆถ้าสมมติว่าอยากจะลงทุนเยอะใช่ไหมอาจจะมากกว่า50ล้านใช่ไหมฮะคุณก็อาจจะไปลงในสบม50ล้านแล้วถ้าเหลือก่อนนั้นคุณมาจองที่อะไรล่ะที่ไอ้ Small Lot First เนี่ยแพลตฟอร์มของ Bond Connect ได้ถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
1: หรือว่าจะหรือคนเขาเลือกไป Bond Connect เลยเป็นคนมีตังค์เนี่ย
2: ได้เลยค่ะไปช่องทางใหม่เลยก็ได้นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอ๊ะท่านผอ.พอเห็นไอ้ Bond Connect นี่มันจะต้องซื้อผ่านช่องทางไหนมันมีต้องไปจองก่อนใช่ไหม
2: อ๋อใช่แล้วค่ะก็คือในช่องทางของบอลคอนเน็กต์เนี่ยนะคะก็จะอาจจะแตกต่างจากWallet นะคะก็คือในครั้งนี้นะคะจะมีผู้จัดจำหน่ายร่วมด้วยถึง24รายนะคะก็จะมีธนาคารพาณิชย์6แห่งแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์อีก18แห่งนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยก็สามารถซื้อผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆของบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้นะคะแต่ละบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางของเขาเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแต่ละผู้จำหน่ายนะคะที่จะกำหนดไว้นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจ Bond Connect Platform เนี่ยก็จะต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดกับผู้จัดจำหน่ายก่อนที่จะมีการจองซื้อนะคะอันนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: ครับผมถามผอ.นิดนึงพอดีผมเข้าไปในแอปไอ้สตรีมมิ่งอะนะมันอยู่ตรงไหนอะผอ.
2: เป็นจะอยู่เป็นด้านขวาล่างค่ะ
1: ขวาล่างในแพลตฟอร์มตรงอ๋อโอเคตรงที่จุด3จุดเนาะแล้วก็จะมีคำว่าบอนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ลองเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะอันนี้ก็คือไปซื้อผ่านไอ้สตรีมมิ่งตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าใครที่มีไอ้บัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่แล้วแล้วก็ทำไอ้สตรีมมิ่งเทรดออนไลน์อะไรพวกนี้ถูกไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะใช่ค่ะ
1: โอเคครับผมขออนุญาตถามผอ.อย่างนี้ครับพอดีมันมีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะถามเพิ่มเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านผอ.บอกนะครับอย่างกรณีเอากรณีออมพาสก่อนผ่านทางสบม.เนี่ยนะบอกว่าวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทมันมีรุ่นทั้ง3ปีแล้วก็แบบ10ปีไอ้รุ่น3ปีเรากำหนดไหมว่า1,000ล้านหรือว่า10ปี1,000ล้านหรือไม่ได้กำหนดอะไร
2: อ๋อในหมายถึงใน wallet สบม.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งสบม.แล้วก็ทั้งของBond Connect เลยก็ได้ครับมาเรามีการกำหนดไหมว่าเท่าไหร่
2: อ๋อไม่ได้กำหนดค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะซื้ออันไหนก็ได้แต่อยู่ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท
2: ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วแต่เราเลือกเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการที่จะใช้เงินในระยะ3ปีเนี่ยเมื่อครบ3ปีแล้วก็สามารถที่จะได้รับเงินคืนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเงินนิ่งๆแล้วเนี่ย อยากลงทุนยาวๆนะคะโดยได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวๆทุกปีเนี่ยก็ไปที่รุ่น10ปีได้ค่ะ
1: ครับผมคำถามที่2ฮะคือครั้งเนี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยผมถามแบบตรงไปตรงมานะมันจูงใจไหม
2: จูงใจนะคะถ้าพูดถึงถ้าเราไปดูบอนด์ยิลด์ก็คืออัตราผลตอบแทนในระยะ3ปีกับ10ปีเนี้ยต่ำกว่านี้มากนะคะครั้งนี้เราชดเชยเรื่องของการเสียภาษีให้ที่ปกติผู้ลงทุนจะต้องเสียภาษี 15% นะคะเราก็เรียกว่าบวกกลับไปให้แล้วนะคะแล้วก็ยังเพิ่มสเปรดในเรื่องของในเรื่องของแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจเป็นพรีเมียมนะคะให้ประชาชนมาออมในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็เห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงนะคะ
1: ครับ
2: อาจจะมากกว่าหุ้นกู้หรือที่ออกโดยบริษัทต่างๆด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นการจูงใจที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมาออมสร้างวินัยในการออมร่วมกันนะคะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้วยค่ะ
1: ครับผมเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยถ้าเฉลี่ย3ปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก 1.2% 1.2-1.3% ใช่ไหมฮะ
2: 3ปีอยู่ที่ 1.26% แล้วก็10ปีเนี่ยอยู่ที่ 2.01% นะคะ
1: แต่ครั้งนี้เราให้3ปีเนี่ยที่ 1.8
2: 1.8 แล้วก็10ปีที่ 2.8
1: โอ้โหคือแสดงว่าคิดมาบวกแล้วบอกว่าจูงใจแน่สำหรับคนที่เขามีสตางค์ที่อยากจะออมแล้วการออมขั้นต่ำของสบม.เนี่ยมันต่ำมากนะฮะ100บาทใช่ไหม
2: ค่ะ100บาทเท่านั้นเองก็อยากจะจูงใจอาจจะเป็นเยาวชนเข้ามาสร้างวินัยทางการออมตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะคะ
1: อันนี้ดีเลยพอดีพอพูดถึงอันนี้ก็กำหนดไหมว่าต้องอายุเท่าไหร่15หรือ20ปีหรือยังไงฮะ
2: 10 5ปีขึ้นไปสำหรับวันเลทสบม.นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้จำกัดช่วงอายุเพราะว่าคนที่จะไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งแต่ละบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะกำหนดอยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องมีเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยนะคะ
1: ครับผมท่านผอ.อย่างวงเงินครั้งเนี้ยที่จัดมา 4,000 ล้านเนี่ยนะมันเยอะไหมอันนี้คือผมกลัวอย่างนี้คือว่าถ้าบอกว่ามันไม่เยอะค่ะเนี่ยคนก็ต้องแห่กันไปถูกไหมถ้าบอกว่ามันเยอะเนี่ยอันนี้คนอาจจะแบบชะล่าใจหน่อย31กรกฎาคม1 2 3สิงหาค่อยลงทุนอะไรอย่างเงี้ยท่านผอ.ว่าอย่างไรมองอย่างไรครับ
2: ค่ะจริงๆคิดแล้วว่าเหมาะสมนะคะเพราะว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราจำหน่าย2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือคนคุ้นเคยอยู่แล้วผ่านเป่าตังช่องทางที่2เนี่ยเป็นช่องทางใหม่ที่อยากจะให้คนมามีส่วนด้วยนะคะเหมาะสมอีกเรื่องนึงก็คือเราจะมีจำหน่ายทุกเดือนอยู่แล้วครั้งในเดือนถัดไปในเดือนกันยายนเนี่ยถ้าพลาดครั้งเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ในครั้งหน้าด้วยแล้วก็เราก็มีแผนที่จะจำหน่ายแบบนี้นะคะไปทุกเดือนในปีงบประมาณหน้าด้วยค่ะ
1: ก็คือในปีงบประมาณปี70ด้วยเหรอครับเพราะว่าอันนี้เราออกมาเฉพาะของ69เนาะที่ออกมารวมเบ็ดเสร็จ 8,000 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วผลตอบแทนถ้าครั้งหน้ามันจะเป็นตัวเลขเดิมไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไง
2: จริงๆแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าขึ้นกับสภาวะตลาดในขณะนั้นว่าบอนด์ยูนในขณะนั้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะบวกสเปรดไปเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องนึงก็คือเราก็จะขอดูผลตอบรับความพึงพอใจของประชาชนที่จะมาออมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: รอบนี้สำหรับพันธบัตรออม plus เนี่ยนะถ้าผมดูทั้งสองช่องทางนี่สำหรับประชาชนทั่วไปหมดเลยถูกไหมไม่มีแบบกรณีนักลงทุนใหญ่ๆอะไรที่เขาอยากจะมาลงทุนทีพันล้านอะไรอย่างนี้ไม่มีเนาะ
2: ใช่ค่ะอันนี้เป้าหมายก็คือประชาชนเลยนะคะว่าเราอยากจะเน้นเรื่องให้มีการออมเป็นประจำทุกๆเดือนทางวินัยทางการเงินด้วยค่ะ
1: อ๋อครับผมสุดท้ายครับท่านผอ.อยากจะฝากอะไรไหมครับมีตรงไหนที่ผมตกหล่นไหมสำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้วก็ เรื่องของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยครับ
2: อ๋อค่ะก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นช่วงที่มีความผันผวนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะค่อนข้างสูงนะคะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกทิศทางเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆนะคะเรื่องสงครามมีผลกระทบต่อตลาดการเงินก็อยากจะให้นักออมนะคะที่เน้นการลงทุนในที่มีความมั่นคงนะคะมีความเสี่ยงต่ำด้วยอย่างเช่นพันธบัตรออม plus ในครั้งนี้นะคะแล้วก็เน้นให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอบริหารความเสี่ยงปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ขอให้เชื่อว่าพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนการออมของท่านนะคะแล้วก็สามารถทยอยลงทุนได้ทุกๆเดือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแปลงเป็นเงินสดได้ในอนาคตได้ด้วยค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงความมั่นคงถ้าทิสเลตติ้งให้นี่จะต้องไปรวมบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้นี่มันต้องทริปเปิลเอไอทริปเปิลเอพลัสเนาะมั่นคงที่สุด
2: ใช่ค่ะเป็นเรียกว่าเลตติ้งตามเลตติ้งของประเทศเลยนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เรียกว่ามั่นคงสูงสุดนะครับอ่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากครับที่มาช่วยหาช่องทางนะสำหรับการออมสำหรับประชาชนนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้อ๋อเขาจ่ายยังไงอัตราดอกเบี้ยลืมไป
2: จ่ายทุก3เดือนนะคะ
1: จ่ายทุก3เดือน
2: ตั้งแต่วันซื้อเป็นต้นไปเลยค่ะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะขอบพระคุณคุณณัฐพงษ์ค่ะด้วยความยินดีนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับท่านผอ.จินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะก็มาคุยให้เราฟังนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่ถ้าหากคุณผู้ฟังพอจะมีทางเลือกนะในการลงทุนนะแล้วก็ดูช่องทางว่าอ้าว ที่มันมีความมั่นคงนะแล้วก็เขาจะเปิดขายแบบทุกเดือนคือบางทีเนี่ยนะเวลาที่เราลงทุนนะฮะการเก็บออมอ่ะหลายคนนะฮะอาจจะเรียกว่าลงทุนแบบทีเป็นล็อตนะแต่ถ้ามันมีลักษณะของการลงทุนแบบเนี้ยนะขายให้ทุกเดือนโอ้แล้วมันมีความมั่นคงสูงอัตราดอกเบี้ยก็จูงใจนะถ้าเทียบกับไอ้บอนด์ยิลด์3ปีแล้วก็10ปีที่เป็นอัตราเฉลี่ยผมก็ต้องบอกว่าจูงใจนะเพราะว่าบอนด์ยิลด์3ปีเนี่ยเฉลี่ยมันอยู่ 1.2% กว่า 1.3% เองนี่ให้มาตั้ง 1.8% แล้วถ้าเป็นบอนด์ยิลด์10ปีอยู่ที่ประมาณสัก2.0-2.2% เนี่ยนะนี่ให้มา 2.8% นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเฉลี่ยก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยบอนด์ยิลด์ทั้ง3ปีแล้วก็10ปีนะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เข้าใจผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะเขาก็ให้ทุก3เดือนนะครับอ่ะก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะถ้าผ่านทางสบม.นะสบม.นี่ซื้อได้ตั้งแต่100บาทนะ First Come First Serve นะครับส่วนทางไอ้บอนด์แพลตฟอร์มนะบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้ก็ขั้นต่ํา 1,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นจัดสรรแบบ Small Lot First นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะใครจะเลือกออมในช่องทางไหนยังไงนะครับ10:38 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
14: ปรึกษา Exim Bank สิ
13: Exim Bank หรอ
14: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
13: Exim Bank
14: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
0: สมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life จากธนาคารออมสิน
1: อ่ะช่วงที่2นะครับทางธนาคารออมสินครับเชิญชวนออมเงินครับเริ่มออมง่ายๆแค่มี 10,000 บาทนะครับก็ออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฮะอันนี้เงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.11% ต่อปีนะครับและสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.17% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.23% ต่อปีและเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค1นะครับโดยสำนักงานกสทช.เขต16ราชบุรีได้จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกลไกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาโฆษณาอาหารยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี2569ครั้งที่3นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและตามกระบวนการในการกำกับดูแลผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงในระดับพื้นที่นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาอาหารและยาและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงให้สามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถามเพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงสามารถดำเนินการโฆษณาได้อย่างถูกต้องนะครับและอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะโดยภายในงานก็มีการบรรยายให้ความรู้แล้วก็แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่โฆษณาที่อาจจะเข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการประชุมครั้งนี้ครับถือเป็นการบูรณาการร่วมมือกันครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะเพื่อยกระดับมาตรฐานการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาจะดำเนินการงานปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษตามมาตรฐานงานบำรุงรักษาภายหลังการตรวจสอบสภาพโครงสร้างจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมานะครับ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยนะความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ความพร้อมในการให้บริการของทางพิเศษอย่างต่อเนื่องนะครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์บริเวณช่องทางด้านขวาบวกกับกลางนะฮะช่วงกม.ที่18บวก600 B นะครับทิศทางก็คือสุขสวัสดิ์บางพลีนะตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมตอน4ทุ่มนะถึง19กรกฎาคมในช่วงเวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับส่วน Exim Bank ครับเขาดำเนินการโครงการ Halan Beach โปรแกรม2026นะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดสู่การขยายตลาดต่างประเทศนะครับโดยนำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน12บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าแล้วก็ดำเนินกิจกรรม Market Research ในงานแกรนด์ฮาลาวแบงคอก2026นะถ้าพูดได้ถูกก็ต้องอะไร2026ซึ่งมีกำหนดในการจัดขึ้นนะที่ไบเทคนะครับระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นะครับคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพื่อทดสอบตลาดแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภครับฟังความเห็นจากผู้ซื้อโดยตรงแล้วก็ประเมินศักยภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์ก่อนขยายสู่ตลาดส่งออกนะครับส่วนทางบริษัท CKP Power จำกัดมหาชนนะฮะนี่ได้รับรางวัลอีกแล้วนะได้รับรางวัลคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ครับให้เป็น1ใน100บริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100ประจำปี2569ต่อเนื่องเป็นปีที่5ระหว่างปี2565ถึง2569นะครับจากหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน931หลักทรัพย์ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือว่า ESG เนี่ย ที่โดดเด่นแล้วก็สม่ำเสมอนะครับก็แสดงความยินดีกับทางบริษัท CK Power จำกัดมหาชนด้วยนะครับอ่ะส่วนคำถามวันนี้ง่ายๆธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานเอกชนวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 500,000 บาทนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละเท่าไหร่ต่อปีไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะครับช่วงที่2ครับวันนี้นะมีเวลาประมาณสัก10นาที15นาทีนะครับเดี๋ยวจะคุยกับทางด้านของคุณชวลิตจันทรัตน์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยวันนี้บอกจะมาจับตาดูพายุหน่อยซิว่าปีนี้จะเข้าไทยมากน้อยขนาดไหนนะครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
15: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมคุณชวลิตครับโอ้ปีนี้นี่เขาพูดว่าเอลนีโญนะ1นะอันที่2ช่วงที่ผ่านมาเห็นโอ้โหอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโดยเฉพาะบ่าวีอ่ะที่ไปที่ไต้หวันที่จีนบัลเลอร์เลยแล้วรัศมีใหญ่มากเป็น500เป็นอะไรล่ะเป็นโอ้โหหลายร้อยกิโลอ่ะนะสร้างความที่ฝนตกหนักทั้งไต้หวันทั้งจีนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่คำถามก็คือว่าโอ้ปีนี้เนี่ยประเทศไทยแหละฮะมันมีความน่ากังวลน่าห่วงไหมสำหรับฤดูฝนปีนี
15: ้ครับถ้าพูดถึงฤดูฝนเราก็มีอิทธิพลอยู่หลายส่วนนะครับอันแรกที่ก็ยังดีใจว่าเรื่องของลมมรสุมเรายังตกต้องตามฤดูกาลตามปกตินะครับอย่างเช่นว่าเปิดเทอมก็กรมอุตุก็ประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้ถูกต้องเลยครับจะเข้าสู่วันที่15 16หรือ18ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัปดาห์นั้นนะที่เราเปิดเทอมนะครับฮะดังนั้นดูจากพฤติการนะครับมรสุมยังแข็งแกร่งอยู่นะมรสุมก็คือลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มาจากแถบจริงๆมาจากเส้นศูนย์สูตรเลยนะรวมตัวกันดันขึ้นมาที่อันดามันแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็เอาความชื้นเข้ามาตกอยู่ในประเทศไทยอันนี้ยังดีนะแข็งแกร่งไม่ได้ถูกรบกวนโดยสภาวะโลกร้อนนะที่ผมเป็นห่วงภาวะโลกร้อนเพราะมันรุนแรงเยอะขึ้นนะภาวะโลกร้อนนี่ใครที่โดนผลกระทบพฤติการไหนที่โดนผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะฮะจะมีแต่รุนแรงขึ้นไม่มีดีดังเดิมได้เลยนะเพราะว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกวันนะครับอันนี้ก็จากท่อไอเสียพวกเราทุกคนนี่แหละครับนะฮะเอ้ยนั้นก็ยังดีใจนะครับที่ว่ามรสุมของเรานี่แข็งแรงอ่ะเป็นหลักของเราได้นะครับอย่างไรก็ตามครับปีนี้ที่จะมามีอิทธิพลก็คือเอลนีโญนะฮะเอลนีโญซึ่งก็หลายคนเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับดูจากการวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆที่ไว้ใจได้เนี่ยนะครับก็ยังมีเรียกว่าโอกาสสูงขึ้นตั้งแต่ 63% 67% นะเมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์ที่13ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นอีกว่า 81% ครับที่จะมีโอกาสเกิดเอลนีโญแบบรุนแรงมากนะครับคราวนี้รุนแรงมากแต่ก็สบายใจได้นะครับนะคำว่ารุนแรงนี่ค่อยไต่เต้าเกิดขึ้นนะไม่ใช่วูบภาพเหมือนที่ยุโรปเขาโดนไปนะครับนะของเราจะค่อยๆไต่ขึ้นตอนนี้เราก็อยู่เดือนกรกฎาคมนะก็อยู่ในขั้นปานกลางนะเดือนหน้าก็เข้าสู่รุนแรงแล้วเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับจะรุนแรงมากแต่รุนแรงมากอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับ 2-3 สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็จะลดทอนลงเร็วหน่อยละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่าไปตกใจมากนะครับบ้านเรายังอยู่ในชัยภูมิที่ตั้งที่ดีมากอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับสองอย่างนี้ก็ยังช่วยกันแต่ว่าปีนี้ช่วยน้อยลงนะครับช่วยน้อยลงเพราะว่าพฤติกรรมของเอลนีโญเนี่ยครับมันทำให้ทั้งพายุนะที่จะมาอันนี้เรามรสุมนี่ปกตินะครับ พายุที่จะมาจากแปซิฟิกนะครับก็จะมาถึงฟิลิปปินส์ข้ามฟิลิปปินส์มาที่ทะเลจีนใต้มาถึงไทยเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยลมสินค้าซึ่งพัดส่งมาเนี่ยนะครับตามเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับพัดมาเนี่ยก็จะเบาลงด้วยนะครับพอเบาลงมาถึงไทยจริงก็อิทธิพลก็จะน้อยลงด้วยครับ
1: มันจะเหมือนปีที่แล้วไหมอันนี้คือปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยว่าเราก็คาดการณ์นะพายุมันจะมามีประมาณ20กว่าลูกแหละนะแต่ว่ามันก็ไปที่อื่นหมดนะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆมันเหมือนไม่เข้าไทยเลยใช่ไหมฮะเพราะมันมามันก็เป็นอะไรดิเพรสชันอะไรหมดแล้ว
15: ก็มีชื่อไทยๆครับวิภา คุณวิภายังมาอยู่นะฮะก
1: ็
15: คุณวิภาก็ทำให้น่านนะครับปริมาณน้ำเยอะดีนะฮะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิติ์ที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ได้น้ำเรียกว่าเกือบเต็มนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับปีที่แล้วนะฮะเราได้ทั้งมรสุมนะครับมรสุมที่พัดตามปกตินี้นะครับก็พัดความชื้นเข้ามาอย่างที่ผมเรียนนะครับนะแล้วปีที่แล้วเราก็ได้พายุที่อย่างน้อยก็วิ
1: ภา
15: ห
1: นึ่งลูกหนึ่งลูก
15: เข้าภาคเหนือนะครับ
1: แต่อันอื่นนี่ไม่ถึงจังอันเลย
15: อันอื่นไม่ถึงครับแล้วปีนี้มันถึงก็จะเบากว่าปีที่แล้วนะครับอันนั้นก็ฮะก็เลยยังเป็นห่วงอยู่นะครับว่าถ้าดูฝนนี้นะฮะถ้าดูตามคาดการณ์ทั้งสองเรื่องแล้วนะครับลมมรสุมเองนะครับแล้วก็พายุจรที่มาจากแปซิฟิกนะครับปรากฏว่ากำลังส่งนะกำลังส่งที่จะดันความชื้นเข้ามาประเทศไทยจากมหาสมุทรอินเดียนะครับเราเรียกอิทธิพลอินเดียนะฮะภาษาวิชาการก็ Indian Ocean Dipole เนี่ยนะครับ
1: มัน
15: เบาด้วยฮะมันทำให้เกิดฝนน้อยน้ำน้อยด้วยเพราะฉะนั้นมหาสมุทรอินเดียก็ช่วยน้อยมหาสมุทรแปซิฟิกก็ช่วยน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องมาขึ้นอยู่กับลมมรสุมของเรากันเองเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะลมมรสุมมีแปรปรวนนะฮะเบาบ้างหนักบ้างอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับโลกร้อนนะครับเกี่ยวกับทางภูมิภาคเรากันเองอยู่ที่ว่าร่องฝนนะร่องฝนร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันเลยขึ้นไปอยู่ในลาวแล้วก็เลยขึ้นไปอยู่ที่คุนหมิงครับกว่าจะกลับมาก็จะเป็นวันแม่เดือนแม่สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีฝนน้อยนะฮะแต่หลายคนก็บอกเอ้ยทำไมมันฝนบ้านฉันเยอะจังก็ท่านก็ดีแล้วที่โชคดีคนอื่นเนี่ยเขาแล้งกันตั้งเยอะเลยครับน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำมีน้อยนะครับน้อยก็ต้องระมัดระวังว่าฤดูฝนนี้น้ำจะมาเติมเข้าอ่างเก็บน้ำน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ฤดูแล้งข้างหน้าเรามีน้ำใช้ในการเพาะปลูกน้อยลงครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเอาระยะใกล้ๆนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมว่าอะไรล่ะน้ำน้อยฝนน้อยนะฝนมันเริ่มทิ้งช่วงแล้วในบางพื้นที่แล้วก็ในหลายพื้นที่ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าดูปริมาณของพายุที่มันจะเข้าพัดเข้าประเทศไทยปีนี้เนี่ยทางคุณชวลิตมองว่ามันน่าจะคล้ายกับปีที่แล้วคือมาก็ลูกหนึ่งสองลูกแค่นั้นถูกไหม
15: ใช่ครับก็คงจะมากันเพียง1-2ลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็เบาด้วยครับจะไม่แรงเหมือนวิภานะฮะเข้ามาแบบวิภาอะไรเงี้ยได้นะครับลูก2ลูกก็คงจะมาถึงอยู่นะครับแต่ว่ามันหมดแรงอะครับเพราะว่าลมสินค้าอย่างที่ผมเรียนนะครับที่นำส่งดันพายุให้ช่วยกันเข้ามาให้มันถึงเมืองไทยมันจะไม่ถึงอะครับอย่างเช่นว่าพอมาถึงชายฝั่งเวียดนามก็ตกไปเวียดนามแล้วก็อุ้ยลาวก็ได้นิดหน่อยของเราก็ภาคอีสานได้นิดหน่อยภาคเหนือนิดหน่อยอะไรทำนองนี้ครับที่น่าห่วงก็เลยกลายเป็นภาคกลางและภาคตะวันออกครับภาคกลางภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะฝนน้อยน้ำน้อยครับ
1: ครับเอ๊ะผมสังเกตช่วง2ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาฝนที่มันตกที่มันมาจากไอ้อิทธิพลเกี่ยวกับไอ้พายุเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปภาคเหนือภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้หรือเป็นปกติหรือว่ามันเริ่มคล้ายๆกับว่าเวลาฝนที่เข้ามามันจะถูกขยับขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นยังไงฮะ
15: การขยับข้างบนก็รู้สึกจะบ่อยขึ้นนะอย่างที่คุณณัฐพงษ์พูดเลยครับว่าเอ๊ะมันบ่อยขึ้นนะโอกาสที่เข้ากลางกลางเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันทำไมน้อยลงนะขึ้นมาปุ๊บมันจะเฉขึ้นเหนือไปแม่สายอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเป้าหมายที่เราออนแอร์พอดีเลยฮะแม่สายเชียงรายเชียงใหม่เป็นพื้นที่ออนแอร์ของเรานะฮะตอนเหนือเนี่ยก็ยังคาดการอะไรไม่ถูกนะเพราะว่าทิศทางนี่พอมาถึงตอนนั้นนะมันขึ้นอยู่กับ2 อย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอันที่1ความแรงนะความแรงของตัวพายุเองนะที่มาจากแปซิฟิกเลยสะสมกำลังมาได้มากเท่าไหร่ข้ามฟิลิปปินส์มาแล้วมาบวกกำลังที่ทะเลจีนใต้แต่ภาวะเอลนีโญอย่างนี้นะฮะลมเบานะก็สะสมกำลังสะสมน้ำน้อยนะครับอันที่1อันที่2ในส่วนของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอันนี้มีอิทธิพลเยอะจริงๆครับพอเข้าสู่ฤดูฝนเวลาตัวตั้งแต่วันแม่ถึงวันพ่อนี่แหละครับเราก็ต้องมานั่งไล่ดูกันว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับมันลงมาขนาดไหนถ้าแผ่ลงมามากแล้วมันจะกดดันมาทำให้พายุเข้าภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกของเราซึ่งเป็นภาคที่ผมเรียนเป็นห่วงอยู่เมื่อกี้นะครับมันดูท่าทีมันจะเบานะเนี่ยครับจากการคาดการณ์นะครับก็คิดว่าจะเข้าไปอย่างนั้นแหละครับผมนึกเรียนว่าที่เราจะวางใจได้นะก็จะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนนะครับที่คิดว่าจะมีผลตามเกณฑ์ผลนะฮะตามเกณฑ์ปกตินะครับซึ่งอย่างนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็อยากเรียนว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับยังมีฝนตามปกตินะฮะน้อยกว่าปีปกติประมาณ 3-5% นะครับแต่ภาคกลางกับภาคตะวันออกนี่ตอนนี้เรามีฝนนะฮะมาถึงวันที่12กรกฎาคมเนี่ยครับนับรวมกันแล้วนะฮะภาคกลางมีฝนน้อยกว่าปีปกติ 16% นะครับภาคตะวันออกภาคตะวันออกนี่ต้องดูแลอย่างดีเพราะมีทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งว่าไม้ผลคุณภาพดีไปแย่งน้ำกันอยู่ตรงนั้นนะครับเรามีฝนน้อยกว่าปกติ 19% แล้วครับ
1: โอ้ทั้งที่ 2-3 วันก่อนนี่เห็นฝนตกหนักที่จันทบุรีที่ตราด
15: ฝนตกหนักมากน้ำท่วมแถวตราดอะไรเงี้ยนะน้ำท่วมพัทยาอยู่วันนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าพฤติกรรมของภาวะโรคร้อนเนี่ยมันทำให้ฝนที่มีอยู่นะสมมติว่าเรามีน้ำอยู่ถัง200ลิตรเนี่ยนะครับมันมารวมแล้วมันตกที่เดียวกันที่เรียกว่าเรนบอมเนี่ยแหละครับบอมตรงไหนบอมในพื้นที่อ่อนแอพื้นที่เชิงเขานะก็โอ้เกิดน้ำท่วมเฉพาะที่นะเฉพาะที่นี่จะท่วมหนักไอ้ที่ไม่ท่วมไม่ตกก็ไม่ตกเอาเสียเลยนะ2อาทิตย์ถัดไปนี้นะครับตอนปลายเดือนนี้นะครับจะเห็นอิทธิฤทธิ์อย่างนี้เยอะเลยนะครับว่าฝนตกมากนะเอ้ามีแต่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเอ้าอีสานตอนล่างลำตะคองลำพะเพิงยังมีน้ำน้อยอยู่นะแล้วฝนก็ไม่ค่อยตกใครที่เสี่ยงหวานแล้วก็ดำนาไปแล้วนี่มีโอกาสจะเสียหายนะครับ2เดือนท้ายสุดของเดือนกรกฎาคมนี่ครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชวลิตมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตให้ฟังนะครับขอบพระคุณนะครับ
15: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณชวลิตจันทรัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์เมนเทจเมนต์จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยนะคุยกับคุณชวลิตสนุกครับแล้วก็มีประเด็นให้หลายเรื่องให้ติดตามนะทั้งร้อนทั้งแรงทั้งเรื่องฝนเนี่ยคุณชวลิตนี่ติดตามมาโดยตลอดนะเราได้ยินชื่อโดยเฉพาะช่วงผมนี่จำชื่อคุณชวลิตได้เลยช่วงปี2554ตอนนั้นโอ้โหเรียกว่าทีมกรุ๊ปเนี่ยนะแล้วก็ทางคุณชวลิตนี่เรียกว่าให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของน้ำท่วมตอนปี54เนี่ยเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียกว่าเวลาที่เราจะติดตามเนี่ยนะเรื่องของน้ำเนี่ยต้องนึกถึงคุณชวลิตละคนหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันให้เต็มที่กลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์นะ10 โมงเช้าถึง 11 โมงวันนี้ผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะฮะแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
16: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
17: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาคภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศอิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
9: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประ

0: การสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกประชาชนเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่กล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563ลิลลี่ประทีปและอริยาสุวรรณสองนักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองประเดิมการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ทั้งการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
2: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีพร้อมกับถ้อยแถลงย้ำว่าการพัฒนา AI จะเกิดต่อมนุษยชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมกันกำหนดธรรมาภิบาลและกติกาการใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI และสนับสนุนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกรวมถึงการหารือระดับโลกภายใต้สหประชาชาตินายกรัฐมนตรียังได้เสนอหลักการธรรมาภิบาล AI 3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและการป้องกันการใช้ AI ที่ผิดพร้อมยกตัวอย่างความร่วมมือของไทยกับ UNODC ในการพัฒนาแพลตฟอร์มชิลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ปลดล็อกศักยภาพโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาสาธารณสุขบริการภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า AI ไม่ควรเป็นเครื่องมือของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมระบุว่าประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นที่ทดลองและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล AI ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: และหลังพิธีเปิดการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีและความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีสนับสนุนพหุภาคีนิยมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการทูตเชิงเศรษฐกิจพร้อมแลกเปลี่ยนคำเชิญเยือนอย่างเป็นทางการในปี2570ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารบริการโรงแรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่สำคัญพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีรวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกผ่านเส้นทางขนส่งข้ามทะเลแคสเปียนหรือ TITR นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนารัฐบาล

0: างสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐสภาได้เห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับได้แก่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานความตกลงการยกระดับการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงสำหรับความตกลงการค้าเสรีกับ EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากให้กับไทยทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีพันเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
1: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เมื่อสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม EFTA ถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
0: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิการวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
3: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์

0: ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
1: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสรพมมารายงาน
2: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
3: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
4: ลองมาดูเสี่ยงโชคปรากฏว่าทำแล้วน้องบอกว่าผ่านดูขนลุกเลย
5: คุ้นใจอ่ะก็กลัวไม่ได้อ่ะก็คนจนจริงอ่ะคนนี้ค่ะเราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็คือเพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำอย่างนี้ซื้อซอสซื้ออะไรตัวอะไรแก้วสบู่ยาสีฟัน
3: ขณะที่นางสมบูรณ์นามพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
6: คือบอกว่าปีนึงอ่ะเราใช้จ่ายเดือนละประมาณแสนกว่าว่างั้นค่ะแต่เราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่ในบัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละแสนกว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทำรถใต้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไร
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
7: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้โดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยฝั่งนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปี2570ด้านการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวางระบบชลประทานและขุดบ่อชุมชนพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุมพื้นที่59จังหวัดช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตรได้กว่า2.5 แสนไร่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตควบคู่ไปกับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอาทินิวซีแลนด์เวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและจีนและล่าสุดยังได้เร่งรัดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดทางให้กุ้งไทย5สายพันธุ์กลับไปส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกด้วย
9: ผมได้สนับสนุนกระทรวงให้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเปิดและขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอย่างจริงจังเช่นส้มโอสดทั้งผลไปนิวซีแลนด์อินทผลัมสดไปเวียดนามมังคุดสดไปไต้หวันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามไปญี่ปุ่นรวมถึงสละสดและอินทผลัมสดไปจีนอีกตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกคือกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวซึ่งผมได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชาวนันมาลีรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตพัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบ Traffic Fondo ได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Data ที่มีการปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับเพื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังบุกตรวจสถานบริการ11แห่งตรวจเข้มใบอนุญาตทางหนีไฟถังดับเพลิงย้ำมาตรการความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนเข้าถึงสุราน
3: ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการนำโดยนายธรรมนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงรวม11แห่งทำการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุราเวลาเปิดปิดการคัดกรองอายุผู้เข้าใช้บริการรวมถึงความพร้อมของประตูหนีไฟทางหนีไฟและถังดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันอัคคีภัยซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทั้งนี้จังหวัดแพร่ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและตรวจเข้มสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสุวรรณกาศสวทแพร่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
4: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทธิยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก.1ถลางและพก.2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพสารพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแพ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเลื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแพ้วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
6: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกยกเลิกชั้นความลับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายนอกจากนี้เมืองบูเชร์ทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรง ทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัดแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-17 15-21 และ11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-15 25-16 และ25-19 เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12-18กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป1ต่อ3เซต18-25 30-32 25-22 และ22-25หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคานุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือ A-BAC บางนาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลิลลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีนส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติดีกรี Open Water Sea Games 2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กรเซฟเดอะชิลเดรนไทยแลนด์ร่วมกับมูลนิธิลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับฟาวเดชั่นและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมมอบประกาศนียบัตรและถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิลเฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
10: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียนท่าโขงมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทันที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค่ะ
9: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทะทงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้ คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานคร ่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้น
14: นี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่ายแต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
18: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทสมนัสค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะตอนนี้ทีมงานประสานรายการยังไม่ทราบนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอัปเดตข่าวสารกันนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้นะคะเตรียมให้พร้อมค่ะกับคำถามที่อาจจะต้องกระชับคำถามเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาได้เยอะมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับทุกวันศุกร์อาจารย์อาสาราชาวเจริญก็จะเป็นแขกรับเชิญเป็นวิทยากรนะคะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็มาตอบข้อสักถามเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz 105 MHz AM 891 KHz แล้วนะคะยังรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากคำถามไว้ได้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะวันนี้พาไปใต้นะคะจังหวัดกระบี่ค่ะคลองรูดนะคะหากเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี่คลองรูดหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อคลองน้ำใสก็คือหนึ่งในจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยความงดงามของสายน้ำจืดที่ใสราวกระจกสามารถมองเห็นพื้นทรายพืชน้ำนะคะแล้วก็มองเห็นฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนค่ะท่ามกลางความร่มรื่นของป่าพรุและพันไม้นานาชนิดสร้างบรรยากาศสงบเย็นสบายนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะคลองรูดนะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ17กิโลเมตรความพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะก็คือเป็นคลองน้ำจืดที่ได้รับน้ำจากตาน้ำธรรมชาติใต้ดินค่ะทำให้น้ำมีความใสสะอาดตลอดทั้งปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะชื่อคลองรูดนะคะมีที่มาจากคำว่ารูดในภาษาถิ่นใต้ซึ่งหมายถึงการลื่นหรือว่าถลายเมื่อวานก็เป็นตาโตนนะตาโตนก็คือการกระโดดลงวันนี้รูดนะรูดก็เป็นการลื่นหรือว่าถลายเพราะว่าในอดีตค่ะบริเวณสันฝายกั้นน้ำมีตะไคร่เกาะจนลื่นเด็กๆในชุมชนมักจะใช้เป็นที่ลื่นถลายลงน้ำจึงกลายเป็นชื่อเรียกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะก็คือการพายเรือคายักลัดเลาะไปตามลำคลองชื่นชมธรรมชาติของป่าพรุและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ค่ะพร้อมกับสัมผัสความใสสะอาดของสายน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถเล่นน้ำถ่ายภาพแล้วก็ศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึง

0: เยอะไปเที่ยวเมืองไทยกันให้เยอะก่อนนะคะก่อนที่จะนำเงินของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศนะคะมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะวันนี้ท่านก็ไปภารกิจมีไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะในเวลา 22:20 นท่านก็บินไปถึงนครเซี่ยงไฮ้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของเขานะคะซึ่งได้ไปพร้อมกับคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนะคะนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะแล้วก็มีทางด้านของรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทางด้านของรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับค่ะสำหรับในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองหลักค่ะนั่นก็คือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะแล้วก็จะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลสำคัญของจีน3ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของครม.กันบ้างนะคะครม.ก็มีการเคาะสูตรแคร
0: ์
1: ปรับบำนาญชราภาพใหม
0: ่
1: ในลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรม
0: แคร์จริงไหม
1: อันนี
0: ้ต้องไปติดตามนะคะ
1: ต้องติดตามกันอีกทีนะคะค่ะทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์เนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะสะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะซึ่งจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจากเดิมนะคะที่มีการคิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 การส่งเงินสมทบครบ12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนค่ะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกันตนนะคะได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นค่ะปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญด้วยนะคะจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณก็ปรับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบค่ะส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกค่ะแล้วก็จะทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5นะคะซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ค่ะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะที่ใครที่ใช้สิทธิ์ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายใหม่รายเก่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยประกาศแล้วตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะใครตื่นเข้ามาเนี่ยเราเรียกไปดูเลยนะว่ามีชื่อตัวเองหรือเปล่านะคะซึ่งคณะกระทรวงการคลังประกาศคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายค่ะซึ่ง 9.5 ล้านรายเนี่ยจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ 18.8 ล้านก็แสดงว่าแหมครึ่งๆเลยนะคุณไม่ผ่านครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 14% ของประชากรทั้งประเทศค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะตรวจสอบพัด ผลการคัดกรองได้แล้วนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าใครจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ

0: นะคะแล้วก็ยังมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด5แห่งนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยกระทรวงการคลังบอกว่าท่านอาจจะต้องทบทวนนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะโดยผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมเนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ค่ะในขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะกระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ผู้ยากจนอย่างแท้จริงซึ่งกลุ่มเปราะบางชุดใหม่นี้ก็จะมีทั้งชายขอบด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เหมือนเขาเรียกว่าเข้าไม่ถึงนะคะเรื่องของสิทธิต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะเตรียมพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านแล้วนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าสิทธิ์ในการยื่นเนี่ยถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะ13นาฬิกา13นาทีเรายังมีข่าวสารอีกนะคะใครที่ได้ติดตามเรื่องของกทม.ที่หลังจากได้ไปดูข่าวว่ามีการเกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์นั้นลาดพร้าวปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บทั้งบาดเจ็บสาหัสรุนแรงแล้วก็บาดเจ็บในระยะที่ปานกลางแล้วก็เล็กน้อยนะคะถ้าเล็กน้อยเนี่ยทางหน่วยพยาบาลดูแลรักษาแล้วก็พากลับส่งกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะคะส่วนในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรการอยู่แล้วนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาดูแลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สำนักงานประกันสังคมก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้ค่ะส่วนการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างนี้นะคะท้าวความกันหน่
1: อ
0: ยการใช้สิทธิ์รักษาแบบยูเซฟยังใช้ได้นะคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็ตามหรือว่าอุบัติเหตุจะรุนแรงไม่รุนแรงคือต้องดูในเขตของความฉุกเฉินด้วยถ้ากรณีฉุกเฉินเนี่ยท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยหลังจากนั้นรักษาครบ72ชั่วโมงถ้าอาการดีขึ้นก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์อยู่แต่กรณีที่ผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่คุณหมอก็ยังไม่อนุญาตให้ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาต่อในโรงพยาบาลเดิมได้นะคะจนกว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นเมื่ออาการเนี่ยอยู่ในพ้นขีดอันตรายสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได
1: ้
0: ก็เราญาติโทรไปที่1330ได้เลยเพื่อให้โรงพยาบาลสังกัดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ประสานงานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดของเรานะคะก็จะมีการนำรถเนี่ยมารับส่งตัวผู้ป่วยต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หลังจากที่เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องนี้เหมือนกันค่ะท่านผู้ว่ากทม.ของเรานะคะผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางหลักการต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมหารือในช่วงบ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปออกมากทม.เนี่ยไม่รอช้าเลยค่ะคุณอ
1: ้
0: อลุยระดับยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงต่อเนื่องลงพื้นที่ไปที่ย่านอนามัยย่านเอกมัยไม่ใช่อนามัยนะคะย่านเอกมัยค่ะไปตรวจเข้มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งเมื่อคืนนี้ประมาณสัก20นาฬิกาได้นะคะที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะคะพร้อมด้วยทีมงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปบูรณาการตรวจสถานประกอบการแล้วก็สถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนาค่ะก็เป็นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำตามกฎหมายแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนั้นนะคะจะได้ปลอดภัยและมีความมั่นใจเนา
1: ะ
0: แล้วก็การตรวจพื้นที่ในค่ำคืนด้วยค่ะก็จะเข้มข้นในมิติต่างๆนะคะอย่างเช่นมีการตรวจเข้มเชิงรุกก็อาจจะไปเน้นในเรื่องของเช็คระบบไฟฟ้า ไฟฉุกเฉินถังดับเพลิงป้ายทางหนีไฟมีไหมนะคะแล้วก็ปลอดภัยไหมสามารถใช้การได้หรือเปล่ารวมไปถึงควบคุมจำนวนคนไม่ให้เกินความจุตรวจเข้มกฎหมายยาสูบแอลกอฮอล์ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนต่อมาคือการสั่งแก้ไขจุดบกพร่อง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าพบสถานบริการบางแห่งเนี่ยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะคะสำนักงานเขตก็เลยได้ออกคำสั่งให้เร่งแก้ไขทันทีแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการไปติดตามเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันถ้าเกิดว่าหน่วยงานถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปตรวจแล้วมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งเลยท่านต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สำเร็จภายใน30วันแล้วก็หลังจากนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังค่ะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเรื่องของไฟไหม
1: ้
0: แล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยด้วยค่ะถ้าหากว่าพบว่าร้านไหนมีความเสี่ยงหรือว่าคุณไปเที่ยวแล้วเจอแล้วไม่ปลอดภัยเลยประตูหนีไฟก็ไม่มีระบบอะไรก็ไม่มีแจ้งเบาะแสได้เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยากให้เราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้อยกว่าประชาชนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งได้เลยตอนนี้สะดวกมากขึ้นผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูแล้วก็ระบบเนี่ยจะปกปิดรายชื่อแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราสำหรับคนที่แจ้งเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเนาะบางทีเขาก็ไปในสถานบันเทิงแบบนี้ก็จะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้สายน่าจะพร้อมแล้วนะคะ13:18 น.ค่ะอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้มีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะค่ะพอดีได้พูดหัวข้อนี้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เลยเผื่อใครไม่ได้ไปเที่ยวงานนะคะก็มาฟังซ้ำอีกรอบนึงนะคะ
1: ค่ะ
2: ที่ตรงนี้เลยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยการที่จะใช้สมุนไพรดูแลระบบลำไส้เนี่ยนะคะมันก็ต้องร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะหลักๆเนี่ยนะคะก็เราต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดีที่สุดนะคะอุ่นร้อนนะคะย่อยง่ายนะคะเพราะว่าอาหารร้อนๆเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดไปกินของเย็นๆของดิบดองอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านความร้อนกินน้ำเย็นน้ำแข็งเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไฟย่อยมันทำงานแบบแย่ลงก็ทำให้เกิดอืดท้องอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็อาหารหวานจัดนะคะเช่นพวกเบเกอรี่หรือว่าผลไม้สุกฉ่ำนะคะน้ำตาลสูงๆในเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงที่เราเคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาน
0: ะคะ
2: ของหวานเนี่ยถ้าเรากินเยอะๆมันจะเกิดลมในร่างกายได้ทำให้เราแบบเวียนหัวอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะบางคนกินหวานมากๆแล้วก็เป็นโรคเวียนหัวก็ต้องแบบลดหวานลงนะคะแล้วก็ของมันของผัดของทอดนะคะคือพวกนี้มันก็จะไปทำให้ร่างกายเราอักเสบมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นของที่ผ่านไฟผ่านความร้อนใช่ไหมคะถ้าเรากินบ่อยๆนะคะมันก็ทำให้เช่นเส้นเลือดเราอักเสบง่ายอย่างเงี้ยนะคะต้องเหนือจากไขมันในเลือดสูงแล้วถ้ามันไปบวกกับเส้นเลือดอักเสบเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสที่เส้นเลือดมันจะเปาะแตกได้นะคะรวมถึงพวกอาหารที่ทิ้งไว้นานมาแล้วเราเอามาเวฟกินอะไรเงี้ยนะคะเหลือค้างคืนหลายๆคืนอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเลือกได้ก็คือกินปรุงสุกใหม่จะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็พยายามอย่าซื้อทิ้งตู้เย็นไว้หลายคืนมากนักนะคะอาจจะตอนเย็นแล้วก็เช้าอุ่นก็น่าจะพอได้อยู่นะคะแล้วก็พยายามกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณสัก8/10ส่วนนะคะให้พอรู้สึกอิ่มนะคะแล้วก็หยุดอย่าไปกินจนอิ่มจุกอ่ะนะคะคือถ้าเรากินจนอิ่มเลยอ่ะนะคะอีกครึ่งชั่วโมงมันจะอิ่มมากนะคะเพราะว่า ร่างกายเราเนี่ยจะใช้สัญญาณบอกจากลำไส้ไปที่สมองว่าอิ่มเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณสัก30นาที20นาทีถึง30นาทีค่ะซึ่งบางคนถ้าเกิดว่าเป็นคนเคี้ยวเร็วกินเร็วเนี่ยบางทีสัญญาณมันยังไม่ส่งนะคะมันก็จะทำให้เราแบบว่ากินอิ่มจนจุกอย่างเงี้ยนะคะจริงๆวิถีชีวิตของคนที่เขาอายุยืนอ่ะอย่างเช่นคนชาวเกาะกินาว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเคล็ดลับหนึ่งว่าให้กินอิ่มแค่8ใน10ส่วนของท้องก็คือจะแบบว่าไม่กินอิ่มจนจุกอ่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารลงไปเนี่ยแน่นอนว่าเลื่อนมันจะมารวมตัวกันที่กระเพาะลำไส้มากขึ้นนะคะเพื่อย่อยอาหารนะคะทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามื้อนั้นเนี่ยกินอิ่มจุกเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารหวานอาหารมันอาหารที่มันย่อยยากๆเนี่ยก็จะใช้เลือดมากขึ้นในทางศาสตร์มุมมองการแพทย์แผนทางเลือกอะนะคะเขาก็จะมองแบบนั้นซึ่งมันก็อาจจะไปแย่งเลือดที่อื่นมาเช่นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้บางคนเนี่ยมีอาการง่วงมากเลยหลังจากกินอิ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเราดึงเลือดมาย่อยแบบในอาหารที่เรากินแบบเยอะมากเกินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีถ้าเรากินไม่หมดมันก็ตกค้างนะคะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายนะคะก็ให้แอมกินเป็นมื้อนะคะกิน2มื้อ3มื้อได้3มื้อก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็กินให้เป็นเวลามื้อนึงก็ห่างกันสัก 5-6 ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างเหมาะสมคือเป็นเวลาที่อาหารมื้อก่อนหน้าเนี่ยย่อยหมดแล้วก็เราก็เติมของใหม่เข้าไปไม่ได้เป็นภาระทำลายพลังย่อยของกระเพาะอาหารนะคะอาหารมื้อเช้าเนี่ยจริงถ้าเริ่มต้นมื้อเช้าควรจะเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นโปรตีนสูงหน่อยนะคะจะทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ท้องนะคะถ้าเราเริ่มต้นด้วยแป้งหรือของหวานจะจัดตั้งแต่เช้าเนี่ยอาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงระหว่างวันทำให้โหยหรือหิวง่ายนะคะเช่นแบบว่าถ้าเราตื่นมาเนี่ยเราซัดเลยกาแฟทีนวันเนี่ยนะคะก็มีทั้งนมน้ำตาลแล้วก็ของเหลวด้วย มันก็ไม่ได้เคี้ยวอ่ะเนาะมันก็คือจะเข้าเลือดน้ำตาลก็จะเข้าเลือดไหวก็จะแบบพุ่งเลยนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยพยายามหลั่งอินซูลินมาลดน้ำตาลนะคะเวลามันหลั่งเนี่ยถ้าคนที่เป็นเบาหวานบางทีมันหลั่งแบบมากเกินเพราะว่าคนไข้เบาหวานน้ำตาลเขาจะชูดมากเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้เวลามันตกหวบคือจากที่มันสูงหลังจากดื่มลงไปเนี่ยเวลามันตกหวบแบบจนทำให้คนไข้อาจจะรู้สึกโหยแล้วก็หิวอยากจะกินนู่นกินนี่จุกจิกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมื้อเช้าหรือทุกๆมื้อเนี่ยลำดับการกินก็สำคัญก็คือควรจะเป็นโปรตีนก่อนแล้วก็ตามด้วยผักเนี่ยผักโปรตีนเนี่ยใกล้ๆกันได้แล้วก็แป้งข้าวขนมอะไรเงี้ยให้เอาไว้ท้ายสุดนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันเข้าเลือดไวเกินเพราะว่าพวกผักเนี่ยมันก็จะมีเส้นใยในการช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็พวกโปรตีนก็อย่างเช่นพวกอกไก่เนื้อปลาไข
3: ่
2: นะคะพวกนี้ก็จะทำให้จริงๆแล้วมันจะใช้พลังงานในการเผาผลาญเยอะกว่าอาหารประเภทอื่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเนี่ยอยู่ท้องด้วยค่ะแล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ให้ผ่อนคลายนะคะคือบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกฟังแล้วเดี๋ยวจะไปจู้จี้แบบว่าเหมือนกับว่าจุกจิกในการกินของตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยจริงมันก็ต้องสมดุลด้วยเพราะว่าลำไส้กับอารมณ์เนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเลย
3: ค่ะ
2: เช่นบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราจะปวดท้
3: อง
2: หรือว่าเวลาเราเครียดเราอาจจะมีแบบท้องผูกหรือบางคนสลับท้องเสียเนี่ยคือระบบลำไส้เนี่ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์เพราะนั้นถ้าเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินด้วยอารมณ์ที่มันผ่อนคลายคือไม่เครียดไม่จู้จี้จุกจิกมากเกินไปนักนะคะอะไรที่ทำได้ก็ทำไปอะไรที่ปรับไม่ได้ยังต้องซื้อกินบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะก็อย่าเข้มงวดกับตัวเองมากนะเพราะว่าถ้าเรากินให้มันอิ่มหนำสำราญอร่อยอะค่ะ คือมันก็อิ่มอกอิ่มใจเนาะลำไส้มันก็แข็งขันทำงานย่อยดีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยในการดูแลระบบลำไส้เนี่ยมันก็ต้องดูแลตั้งแต่การนำส่งอาหารลงมาเลยการย่อยที่กระเพาะที่ลำไส้รวมถึงระบบขับถ่ายต้องดีด้วย มันถึงจะย่อยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนท่อกวงๆท่อนึงตั้งแต่ปากจนถึงก้นน่ะนะคะถ้าข้างล่างคือเราถ้าเรากินดีอะไรดีหมดเลยเนาะแต่ว่าเรายังท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะไอ้ระบบลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการย่อยอาหารด้วยคือถ้าข้างล่างมันตันเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักหมมของพวกกากอุจจาระ
1: ค่ะ
2: ก็จะเกิดแก๊สเกิดลมคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเหมือนกินอะไรไม่ค่อยอร่
1: อ
2: ยกินอะไรก็แบบเหมือนมีลมในท้องดันขึ้นอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าถ่ายให้ดีด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเอาตั้งแต่หูรูดหลอดอาหารสมุนไพรที่มีข้อมูลว่าช่วยทำให้หูรูดหลอดอาหารดีบตัวได้ดีขึ้นก็คือลูกยอ
1: ค่ะ
2: นะคะคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมาจากที่หูรูดหลอดอาหารมันเสื่อมนะคะก็คือท่ออาหารที่ต่อมาจากปากเราอ่ะมันก็จะนำส่งอาหารที่เราเคี้ยวอ่ะลงมาที่กระเพาะแล้วก็ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีหูรูดนะคะคอยปิดคอยเปิดอ่ะนะคะตามจังหวะการขยับของตัวหลอดอาหารที่ส่งอาหารเข้ามาแต่ว่าตัวหลอดอาหารเนี่ยมันเป็นแค่ท่อส่งคือมันไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาธรรมชาติมันถูกสร้างมาแบบนี้เพราะนั้นหลอดอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีกลไกพวกเมือกอะไรที่คุมกระเพาะได้แน่นเท่ากับส่วนของกระเพาะเพราะนั้นเวลาที่อาหารในกระเพาะเนี่ยมันล้นขึ้นมาย้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไข้รู้สึกแสบร้อนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้หลอดอาหารอักเสบได
1: ้
2: เพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าที่ย่อยมันไม่มีเมือกปกคลุมนะคะเพราะนั้นถ้าเราหูรูดออกอาหารเราดีอะค่ะมันก็ทำให้ลดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนได
1: ้
2: ค่ะซึ่งลูกยอเนี่ยมันมีข้อมูลว่าทำให้หูรูดหลอดอาหารดีตัวดีขึ้นแต่ถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยหมอก็มักจะจ่ายพวกยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแก้จุกเสียดแน่นพวกดอมโพลิโดนพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการทำให้การขยับตัวของหลอดอาหารดีขึ้นไม่ให้อาหารมันตีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งลูกยอเนี่ยนะคะเรามักจะแนะนำให้คนไข้กินก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงในคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็คือเหมือนกินลงไปให้มันรอทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนไข้ไม่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยจะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารขับลมได้คือในโบราณเนี่ยลูกยอมันเป็นยาขับลมในลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็มันมีฤทธอุ่นๆนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดการย่อยอาหารอะไรเงี้ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นต่อจากตำแหน่งหลอดอาหารเป็นลูกยอใช่ไหมคะแล้วถัดมาก็จะเป็นระบบกระเพาะถ้ากระเพาะเนี่ยตัวที่เด่นก็คือขมิ้นชันเพราะว่ามีการศึกษาเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการสร้างเมือกเคลือบกระเพาะได
1: ้
2: นะคะลดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้คนที่เป็นกระเพาะแดงๆอักเสบเนี่ยนะคะมันช่วยได้เพราะว่าจริงๆแล้วในมุมมองของแผนไทยเนี่ยถ้าใครเคยเอาผงขมิ้นแปะใส่ลิ้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันฝาดๆนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์สมานนะคะสมานแผลอะไรเงี้ยได้นะคะมีได้ลดการอักเสบได้แล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยพอเรากินลงไปในท้องมันจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำดีด้วย
1: ะ
2: นะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการย่อยพวกอาหารที่ตีไขมันสูงน้ำดีทำหน้าที่ตีไขมันนะคะให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารจากเนื้อสัตว์เยอะๆเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเสมอนะคะหรือกินของมันของทอดเยอะนะคะก็แล้วย่อยไม่ดีตัวที่จะเหมาะก็ขมิ้นชันเพราะว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีจริงขิงก็กระตุ้นได้นะคะแต่ว่าขิงเนี่ยจะติดร้อนกว่าขมิ้นนะคะก็ลองปรับได้คือถ้าคนที่กินขิงแล้วกรดไหลย้อนไม่กำเริบจะใช้ยาก ความร้อนที่มันอุ่นขึ้นมากกว่าขมิ้นก็ได้ขิงมันก็จะย่อยระบบเผาผลาญอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกแสบร้อนท้องมากขึ้นก็ถอยลงมาเป็นขมิ้นก็จะไม่ร้อนเท่าขิงนะคะแล้วก็คนจะชอบสงสัยว่าขมิ้นเนี่ยกินก่อนหรือหลังอาหารเดียวกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆอ่ะมันก็คือไงแล้วแต่มุมมองนะคะก็คือบางคนน่ะถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะการกินก่อนอาหารตอนท้องว่างๆอ่ะให้ผงยามันไปเคลือบอ่ะนะคะก็อาจจะได้ผลดีแบบปวดท้องเยอะ
0: ค่ะ
2: แสบท้องเยอะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้ผงยามันไปฝาดท้องหน่อยแล้วก็ไปเคลือบๆเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของการย่อยการดูดซึมอย่างเงี้ยการกินหลังอาหารหรือใกล้มื้ออาหารจะดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขากินขมิ้นชันเขาหวังผลเรื่องอื่นเช่นเรื่องลดการอักเสบที่ระบบอื่นๆในร่างกายลดชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยซ
0: ึ่
2: งลดพวกเนี้ยมันต้องอาศัยการที่ยามันเข้าเลือดเยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าขมิ้นเนี่ยมันมีอัตราการดูดซึมเข้าเลือดที่ค่อนข้างต่ำคือมันจะอยู่ในท้องของเราซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: แล้วก็การดูดซึมเข้าเลือดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยยกเว้นมีอะไรไปบูสต์ให้ยามเข้าเลือดได้มากขึ้นเช่นสับปะรดหรือว่าพริกไทยอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้สารที่ชื่อเคอร์คูมินในขมิ้นน่ะมันหลุดซึมเข้ากระแสเลือดได้มากขึ้นเพื่อไปหวังผลที่ระบบอื่นๆในร่างกายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหวังผลแค่ที่กระเพาะลำไส้อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็ไม่ต้องกินอะไรเข้าไปบูสต์ขมิ้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนน่ะมีปัญหากระเพาะกดไหลย้อนอยู่แล้วบางทีไปกินพริกไทยผสมขมิ้นเนี่ยก็จะไปได้ลิดร้อนจากพริกไทย
0: กระตุ้นใช่ไหม
2: บางคนกระตุ้นได้ให้กดไหลย้อนแบบว่ากำเริบหรือแสบร้อนท้องมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นรายงานผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยจากพริกไทยเนี่ยค่ะก็ไม่เหมาะนะคะก็ควรจะมาใช้สูตรขมิ้นปกติเนี่ยแหละถ้าเกิดมีอาการทางท้องไส้นะคะขมิ้นปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ยดีสุดแล้วนะคะแต่ให้อยากให้เข้าเลือดก็แล้วมีปัญหาร้อนท้องก็ก็กินสับปะรดก็ได้เนาะหรือใครกินไม่ได้ตลอดก็ไม่เป็นไรนะคะก็มันขึ้นอยู่กับขนาดยาด้วยถ้าเรากินเยอะอ่ะมันก็มีอัตราการหลุดซึมเข้าเลือดที่มากขึ้นนะคะขนาดยาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะอักเสบอะไรชัดเจนเนี่ยนะคะหรือว่ามีอาการไม่สบายท้องหลังจากกินอิ่มคือเขาเรียกว่าภาวะอาหารไม่ย่อย คือกินพอกินหมดจานเนี่ยจะรู้สึกเอาละแบบว่าไม่สบายท้องหรือว่าจุกหรือว่าเสียดหรือว่าอิ่มเร็วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออาการของภาวะดิสเปปเซียหรืออาหารไม่ย่อยก็กินครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งได้เลยนะคะ คือขนาดยาตามบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่3ครั้งด้วยเป็น4เวลาเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็กินติดต่อกันได้เดือนครึ่งจากงานวิจัยเนี่ยสามารถกินเวลา8เม็ดเนี่ยได้จนถึงเดือนครึ่งหรือจนกว่าจะดีขึ้นเช่นถ้าบางคนมีแผลใหญ่มากในกระเพาะก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าสัก10วันแผลก็จะหายแล้วถ้าแผลไม่ใหญ่มากค่ะแล้วเราก็ลดขนาดลงมาได้เมื่ออาการเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นแผลจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori อันนี้อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องกินยาปฏิชีวนะแถมปัจจุบันร่วมด้วยคือขมิ้นชันเนี่ยมันต้านเชื้อ H. pylori ได้แต่มันจะไม่ดีเท่ากับยาฆ่าเชื้อตัวจริงอะยาปฏิชีวนะที่เป็นแถมปัจจุบันแต่เมื่อใช้ร่วมกันจะทำให้ผลการรักษาดีกว่าการไม่ใช้ขมิ้นนะคะมีการศึกษาวิจัยในคนไข้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารตรวจยืนยันโดยการส่องกล้องและเพราะว่าเกิดจากการติดเชื้อ H. pylori นะคะก็คือใช้ขมิ้นร่วมเนี่ยดีกว่าไม่ใช้นะคะต่อมาก็กระเพาะแล้วนะคะลำไส้จริงๆตัวขมิ้นชันก็ดีกับลำไส้เล็กได้ก็ดีกับลำไส้เล็กเหมือนกันนะคะก็คือมันก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ก็ถ้าเป็นตำรับที่โดดเด่นก็อาจจะเป็นพวกตีผลาที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้อะไรเงี้ยนะคะช่วยเรื่องของการระบายแต่ไม่ใช่ยากระตุ้นการบิดตัวของลำไส้ใหญ่โดยตรง ถ้าเป็นยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่โดยตรงเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มพวกมะขามแขกหรือว่าคูนชุมเห็ดเทศสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกนะคะแต่ว่าการกินพวกมะขามแขกบ่อยๆก็ทำให้ลำไส้มันชินกับยาได
1: ้
2: คือไม่กินแล้วไม่ถ่ายเพราะนั้นเราก็ควรจะใช้ตามความจำเป็นแล้วก็อาจจะบวกตีผลาเข้าไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่กินต่อเนื่องแล้วมันไม่มีรายงานเรื่องของลำไส้ชินต่อยานะคะก็อื่นๆก็น่าจะเป็นพวกผลไม้นะคะเช่นสับปะรดเนี่ยมันช่วยย่อยได้นะคะแต่เราก็อย่าไปกินหวานฉ่ำปริมาณเยอะมากเกินไปนะคะมันก็มีเอนไซม์โรมีเนนะคะในการช่วยย่อยไขช่วยย่อยโปรตีนช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็พวกมะตระกูลมะขามเนี่ยมันก็จะช่วยระบายถ้ามันมีรสติดเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะคะพวกมะขามฝักพวกเนี้ยนะคะบางทีถ้ากินเยอะหน่อยก็ทำให้ระบายได้หรือบางคนใช้พวกมะขามเปียกเนาะอยู่ในยาระบายอย่างยาน้ำฝักคูณหอไพพูเบตจริงๆจะมีมะขามเปียกอยู่ในสูตรยาด้วย
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามีนิดเดียวนะคะก็จะไม่ได้ว่าทำให้ถ่ายแรงอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะในการดูแลระบบลำไส้นะคะจริงๆพวกยาหอมนี่ก็ช่วยได
1: ้
2: นะคะแต่ว่าต้องเลือกสูตรหน่อยคือยาหอมมันจะมียาหอมเย็นก
1: ับ
2: ยาหอมอุ่นนะคะยาหอมเย็นก็จะใช้แก้พวกลมวิงเวียนใจวิวใจสั่นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าพวกลมในท้องเนี่ยมันจะเป็นลมกองหยาบก
1: ็
2: จะต้องใช้ยาหอมลิ้นอุ่นๆก็จะเป็นพวกยาหอมอินทจักรยาหอมนวโกดพวกเนี้ยนะคะพวกนี้มันจะมีเครื่องเทศอุ่นร้อนเพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนที่มากกว่ายาหอมเย็นนะคะก็จะทำให้การย่อยหรือลมจุกเสียดลมขึ้นแส้เจียนอะไรเงี้ยดีขึ้นก็สามารถที่จะกินทั้งละ1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นค่อนแก้วนะคะแล้วก็จิตดื่มเมื่อมีอาการขึ้นไส้อาเจียนผื่นพออมนะคะหรือว่าแบบมีลมในท้องเยอะเงี้ยนะคะหรือร่วมกับลมวิงเวียนเงี้ยนะคะวันนึงก็กินไม่เกินวันละ3เวลาแต่ถ้าหายก่อนก็หยุดได้ก่อน
1: ค่ะค่ะ
2: วันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังค่ะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
12: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: สิบสามนาฬิกา44นาทีนะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะแล้วก็วันนี้เราเปิดสายเหมือนเดิมนะที่เบอร์022769718ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณบุพภาโทรมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
13: บุพภาจะถามว่าเราเอาสารส้มมาแกว่งน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาไว้ใช้จะเป็นอันตรายไหม
14: ถ้าใช้ภายนอกใช้อาบไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำไม่กินนะคะ
13: ค
14: ่ะใช่ค่ะมันอาจจะจำไม่ได้มันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีสารอลูมิเนียมซึ่งมันอาจจะมีผลต่อสมองได้นะคะถ้าจำไม่ผิด
13: ค
1: ่
13: ะ
1: ค
13: ่
1: ะ
13: ก็เอามาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะ
0: ค่ะไว้ล้างจานอาบซักผ้าอะไรแบบนี้ได
13: ้ค่ะใช้เพราะว่าก่อนเนี้ยใช้มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ15-16นะคะก็บ้านเราอยู่ในชายอย่างเงี้ยน้ำใช้น้ำยังคลองไงแต่ทีนี้ว่าเราปั้นไข่แล้วเราก็มากรองสร้างกรองอีกทีนึงแบบนั้นอ่ะใช้มาเรื่อยๆนะคะทีนี้อยากจะรู้แต่ อุบายก็ไม่เป็นไม่มีโรคอะไรประจำตัวเลยนะคะ
0: อืมค่ะ
2: ค่ะก็ถ้าเราไม่ระคายเคืองผิวไม่ผิวแห้งอะไรก็ใช้ได้ค่ะ
13: ค่ะ
0: ค่ะ
13: แต่เราลบคือเราจะกรองอ่ะ3ครั้งผ้าน่ะพับ8พับใช้ผ้าผืนขุดที่นอนเนี่ยค่ะพับมาเป็น8ครั้งที่1ก็กรองสั่งเป็นถังนึงแล้วก็พอน้ำใสแล้วก็กรองมาเป็นถังนึงพอเราจะใช้ถังหนึ่งแบบนี้ใช้ถังที่สามก็เราใช้อย่างนี้มาตลอดนะคะทีนี้ว่าอยากรู้ว่าใช้มาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีอันตรายอะไรไหม
2: ค่ะก็ได้ใช้ภายนอกมันก็อาจจะทำให้บางคนระคายเคืองได้มันเหมือนติงกดอ่อนๆหน่อยๆแต่ถ้าเราไม่เป็นก็คือไม่เป็นไรค่ะ
0: ค่ะ
13: ร
0: ่
13: างกายปกติค่ะไม่มีโรคไปใกล้
0: ค่ะโอเคนะคะ
13: ค่ะโอเคแล้ว
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุพผานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปกันที่คุณสามารถนะคะจากนครราชสีมาเหมือนกันค่ะฝากถามอาจารย์อาบอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ท้องผูกด้วยขับถ่ายวันเว้นวันค่ะสามารถรับประทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
2: กินได้ค่ะแต่ว่าดูแล้วเป็นคนแบบว่าข้างในร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทั้งกดไหลย้อนบวกท้องผูกอ่ะก็คือชัดเจนเลยว่าข้างในมันร้อนก็อาจจะต้องกินยาลิเจนหน่อยนะคะเช่นตีผลาเนี่ยเป็นยาลิเจน
15: ค่ะ
2: คือต้องเอาท้องผูกลงเอาท่อข้างล่างอ่ะที่มันตันอ่ะให้มันโล่งให้มันหายดี
0: ค่ะ
2: เออแล้วเดี๋ยวอาการกดไหลย้อนก็น่าจะดีขึ้นตามมาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะคุณนันทวรรณนะคะถามว่าคนที่มีเชื้อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสามารถทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
2: อ๋อกินได้ค่ะไม่ได้ตีอะไรกับตัวโรคนะคะ
0: อ
15: ืมรับประทานได้นะคะ
0: ค่ะ
15: ส่วนคุณสดิวะศักดิวัฒน์นะคะจากออนไลน์เช่นกันค่ะบอกว่าอันนี้ถามให้ภรรยานะคะอายุ55ปีเป็นคนชอบขี้หลงขี้ลืมเวลาขับรถไปทำงานแต่จะหลงลืมไม่นานนะคะขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนด้วยแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันค่ะจะต้องดูแลยังไงดีคะคุณหมอ
2: หมายความว่าหมายเรื่องหลงลืมใช
15: ่
2: ไหมคะ
15: ใช่คือเขาน่าจะถามเรื่องว่าทำไมเป็นอาการหลงลืมจะทำยังไงดีแต่ว่าคือโรคส่วนตัวก็คือมีทั้งกดไหลย้อนเบาหวานความดันไขมันค่ะ
2: ค่ะก็น่าจะต้องกินให้น้อยลงเพราะว่าถ้าน้ำตาลดีคือจริงๆมันมีคำกล่าวนึงว่าโรคอัลไซเมอร์มันคือเบาหวานขึ้นสมอง
0: ค
2: ือเหมือนเขาเปรียบเอ่ยว่าถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ดีน้ำตาลในเลือดสูงนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าที่เราหลงลืมเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งสติด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนอาจจะรีบร้อนมาทำงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เราแบบไม่ได้ตั้งใจจำอะไรบางอย่างก็เลยทำให้เราแบบหลงลืมแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์อะไรอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาถ้าเรารู้ตัวว่าเราหลงลืมบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ก็ถ้าแก้ที่ต้นเหตุก็ลองกินอาหารที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้โรคเบาหวานโรคความดันมันคุมได้ดีขึ้นส่วนสมุนไพรก็อาจจะกินเป็นพวกใบโบบกก็ได้ค่ะคือจริงๆที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับตัวกีบบัวแดงแต่ว่าตำรับนั้นมันจะมีพริกไทยก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไข้จะกินยาที่มันมีพริกไทยแล้วทำให้กดไหลย้อนมันกำเริบหรือเปล่าก็อาจจะกินเป็นตัวโบบกเดียวๆเพราะว่ามันไม่ร้อน
0: ค
2: ่ะก็กิน1เม็ดเช้าเย็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็กินเพื่อบำรุงสมองแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องกดไหลย้อนกดไหลย้อนก็ต้องแก้ด้วยปรับพฤติกรรมนะคะหรือว่าขมิ้นกินได้นะคะกิน2เม็ด3เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะอาจารย์คะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณต๋องสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับครับสวัสดีครับทีมงานและอาจารย์ครับ
15: ค่ะใช่เลยค
16: ่ะเป็นหลายโรคอยู่แต่ว่าพบคุณหมอประจำแต่ว่าเมื่อสักปีที่แล้วได้ต้องเห็นไมค์ตัวหนึ่งผมลืมถามคุณหมอไปว่ากรณีถ้าหยอดตาเช้าเย็นแล้วมันปกติแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมอายุ69ปีถ้าเกิดสัก90ปีเนี่ยมันยังจะมองเห็นอยู่ไหมครับ
14: อ๋อบอกอนาคตไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าคนไข้ควรทราบหลักความจริงว่าโรคต้อนหินเนี่ยห้ามขาดยาเองเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ตาบอดได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นต้อนหินแล้วจะตาบอดเนาะคือถ้าเราคุมโรคได้ดีคุมแรงดันในลูกตาได้ดีใช้ยาไปพบแพทย์ตามหมอสั่งนะคะมันก็ไม่ตาบอดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันจะมีโรคตาอื่นๆแทรกเข้ามาอีกที่มันอาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นได้เช่นจอประสาทตาเสื่อมพวกเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคนี้เพิ่มมาไหมหรืออาจจะไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
16: ครับครับจากอาจารย์เรามาขอฝากไปถึงฝ่ายผังรายการนิดหน่อยครับมันวันนี้มันมีผิดปกติเรื่องของพยากรณ์อากาศกับข่าวบริการนะฮะ
15: ค่ะ
16: ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เพลินว่าผมชอบฟังรายการบทความประจำวันมากๆที่นี่มันมาอยู่ปกติมันจะอยู่หลังไอ้ข่าวบริการข่าวบริการผมอายุ69ปีแล้วผมไม่ได้เป็นรีบหางานหาอะไรหรอกเพรา
15: ะ
16: ผมต้องการประหยัดผมต้องการประหยัดพลังงานผมอยากให้ฝากไปถึงฝ่ายรายการว่าให้เอาบทความประจำวันมาอยู่หลังพยากรณ์อากาศเลยได้ไหมครับ
15: เดี๋ยวรับเรื่องไว้นะคะ
1: เดี๋ยวแจ้งให้นะคะ
16: แล้วก็อีกนิดหนึ่งก็พยากรณ์ไอ้บทความประจำวันผมชอบมากๆก็บอกให้ทุกคนหลายคนฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ย
15: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต๋อง
16: เอาของมากลับมาออกอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรฟังแล้วมันเพลินดีครับเรื่องสุขภาพ
1: ครับค่ะขอบคุณค่ะ
16: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวรับเรื่องให้นะคะค่ะมีคำถามจากคุณมีคำถามฝากไว้ก่อนเนาะจากคุณแป๊ว
15: จ้ะ
1: คุณแป๊วหนองคายค่ะฝากถามอาจารย์ว่าทานยาหอมทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อตับไตไหมคะ
14: ค่ะยาหอมที่เป็นยาหอมเย็นนะคะเขามักจะใส่กระบูนค่ะ
1: ค่ะ
14: เช่นพวกเทพจิตหรือว่าทิโอสดค่ะซึ่งต้องระวังการใช้ต่อเนื่องในคนที่มีปัญหาตับไตผิดปกติค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสะสมของตัวกาลบูนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่านานๆทีเราใช้นะคะหรือว่าตับไตเรายังปกติดีอะค่ะกินตามอาการอะไรนี้ก็ไม่ได้สร้างปัญหาค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่มาในปริมาณที่เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าตับไตปกติดีก็สามารถทานได้ตามอาการนะคะ
15: ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718
15: ค
1: ่ะ022769718น่าจะได้อีกสัก1สายนะคะ
15: มีคำถามนะคะจากคุณสมคิดนะคะทางออนไลน์ฝากถามว่าถ้าเราถอนฟันใช้ฟ้าทลายโจรแทนยาได้มั้ยคะแทนยาพาราได้มั้ยคะอันนี้ขอสั้นๆเลยค่ะ
14: ถอนฟันเหรอคะ
15: ค่ะ
1: ค่ะ
14: คือไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้ออะไรหรือไม่เนาะแต่จริงมันก็มีลิ้นลดอักเสบค่ะแต่ว่าลิ้นลดปวดอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่บางทีการอักเสบกับการปวดมันเชื่อมกันอยู่อะคือมันแล้วแต่คนนะคะ
1: ค
14: ือถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยก็ต้องลองต้องล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เอาใบมาเคี้ยวๆแล้วก็เหมือนอุดไว้แล้วก็สังเกตอาการตนเองด้วยถ้ามันมีบวมมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอย่างนี้ก็ไปพบหมอดีกว่าเนี่ย
15: ค่ะสบายใจนะ
1: ค่ะอาศัยจากผู้ฟังทางบ้านนะคะคุณจันแรมจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะคุณหมอคะและท่านผู้ดำเนินรายการค่
15: ะ
17: ดิฉันอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าลุงที่บ้านเขาหกล้มแล้วหัวเข่าเขาไปโขกกับพื้นปูนนะฮะตอนนี้หัวเข่าร้าวไปที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วคือลุงเขาแก่แล้ว70กว่าเขาไม่ผ่าฮะตอนนี้จะพอทานอันนี้ได้ไหมคะคุณหมอคะอะไรนะที่ว่าแบบบำรุง ช่วยกระดูกอะฮะที่คุณหมอบอกล่าสุดที่ว่าไปงานสมุนไพรนะฮะยานั้นนะคุณหมอคะ
15: บนแคร์ค่ะ
14: ถ้าคนไข้ยังไตปกติก็กินได้เช้า2เย็น2
17: ค่ะอ๋อได้นะฮะอืมเช้า2เย็น2
14: ใช่
17: เป็นยาดีๆโทษนะฮะจะซื้อสั่งซื้อทางเนี่ยค่ะทางทางพวงเงินนะฮะ
15: เดี๋ยวคุณหมอแจ
14: ้งอ๋อได้ก็ทางพวงเงินก็ซื้อเป็นชื่อยาเพชรร้อยข้อค่ะ
17: เพชรร้อยข้อนะฮะที่ว่าพิเศษรุ่นใหม่ของคุณหมอนะ
15: ค่ะ
17: ค่ะเพชรร้อยข้อพิเศษ
14: คืออย่างนี้ค่ะเพชรสังฆาต 100% ทั้งเม็ดอะค่ะ
17: ค่ะ
14: ถ้าเป็นยาที่จ่ายโดยโรงพยาบาลเนี่ยเขาตั้งชื่อเล่นว่าชื่อเพชรร้อยข้อแต่ถ้าเป็นตัวที่วางขายทั่วไปมันชื่ออภัยโบนแคร์แต่ทั้งสองตัวคือเพชรสังฆาต 100% ค่ะ
17: 100% นะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวจะฮัลโหลบอกซื้อที่พงเงินนี่บอกว่าเพชรร้อยข้อนะฮะ
14: ใช่ค่ะ
17: เพชรร้อยข้อที่คุณหมอบอกมาฮะเดี๋ยวขอเบอร์ตอนสุดท้ายแล้วกันนะคะ
1: ท้ายรายการนะคะ
17: ค่ะ
15: เด
17: ี๋
15: ยวฟังทางรายการนะคะ
17: ค่ะคุณหมอฮะโทษนะฮะลบคุณอีนี่คือยาแคลเซียมที่หมอเขาให้อยู่เรากินห่างกับอันนี้ได้ไหม
14: กินร่วมกันไปเลยค่ะเพราะว่า
17: สัง
14: ฆาตมันทำให้การดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกดีขึ้นค
17: ่
14: ะ
17: ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะ
1: ค
17: ่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สว
17: ั
1: สดีค่ะ
15: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อที่จะปรึกษาเรื่องสุขภาพค่ะ
14: ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลนะคะเบอร์02-02-87710ค่ะเป็นเบอร์ซื้อมาของเครื่องกรุงเทพเนาะแต่ว่าสถานที่รับโทรศัพท์อยู่ที่โรงพยาบาลตะกินนะคะ0202แล้วก็87710ค่ะแต่ถ้าเป็นร้านยาโพเงินนะคะต้องเป็นเบอร์0909846751ค่ะ
15: 0909846751
14: ค่ะ
15: 6751นะคะใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศก็สามารถโทรไปได้ที่โพเงินนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะปรึกษาสุขภาพ02-02-87710ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณค่ะ
14: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: มาถึงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
18: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
19: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
18: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
19: ่กำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AIและเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ Humanoid ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
2: เวลา 13:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทจื้อหยวน Innovation Technology หรืออาคิบอทนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การการและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์อาคิบอท A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์อาคิบอท X2 แสดงศิลปะมวยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์คู่ภัยหุ่นยนต์วาดคู่การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
3: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 น.ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการฟูผาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารลักษ์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: ายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแ
5: กไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ปิดน้ำปิดไฟประหยัดกันไว้เผื่อใช้วันข้างหน้าท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการใต้สันติสุข 14:35 เสนอรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ 15:00 ถ่ายทอดข่าวและรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 เสนอรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวท.101 16:30 เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเคาะประเด็นเป็นข่าว18:00เทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18:25ตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:40รายการสบายยามเย็น19:00ถ่ายทอดข่าว19:30

นาทีช่วงรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีเวลาของรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมวันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา14นาทีต่อไปเป็นช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการนะคะระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ 14:35 น. ถึง 15:00 น. วันนี้วันศุกร์ 17 กรกฎาคม 2569 ว่างเว้นกันไป 5-6-7 วันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับวิภาวีอยู่คู่กับพี่ฤทธิชัยโคตรประโกนนะคะคุณแม่บรรเทาสำราญใจบอกว่าชุมชนโคกระเวียงครึ้มค่ะขอฟังเพลงลำเพลินลูกสาวกำนันของเย็นจิตพรเทวีค่ะแล้วก็กล่าวชมว่าโปรไฟล์ใหม่ของจอเฟซบุ๊กสวยงามค่ะแล้วก็คุณดิเรกสวนสันก็สวัสดียามบ่ายครับผมนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้โทรศัพท์มาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องตุ๊ก
0: ค่ะคุณแม่ยายนโม
1: จ้ายายนโมคิดถึงน้องตุ๊กคิดถึงคุณตินคิดถึงนะสวัสดี
0: ค่ะ
1: ทำไมไม่เคยจัดรายการให้ยายฟังเลยคุณตินคุณตุ๊กนะเน
0: าะเห็นว่าพี่ฤทธิชัยบอกว่าช่วงนี้แบบยังถวายอะไรให้กับเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เป็นเพลงก็จวก็กระจายกันหมดเนาะเพราะว่า คุณจัดรายการจะโทรไปคุยก็ไม่มีเป็นน้องตุ๊กจัดกันสุกันเดียว
0: ค่ะเดี๋ยวเวลาดีๆเดี๋ยวพี่ตินก็เริ่มจัดรายการค่ะค่ะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวเริ่มต้นเลิกงามยามดีก็เข้ามาจัดรายการเหมือนเดิมค่ะ
1: จ้าเข้าจัดเพื่อจวจะได้โทรเข้าฟังขอฟังเพลงนะจ๊ะเงาเด้อมันมีจกกอน่ะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ขอเพลงด้วยนะคะลำเพลินสลับเต้ยจ้ะ
0: ลำเพลินสลับเต้ย
1: จ้ะของเย็นจิตนั้นน่าบันเทาเลยจ้ะ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอให้คุณปิ่นจัดให้ยายนโมด้วยนะคะน้องตุ๊ก
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: จ้ะมอบให้ทุกคนนะคะที่ฟังอยู่จ้ะ
0: ค่ะยายนโมมอบให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเป็นเพื่อนยามเหงาให้เรียกร้องให้พี่ฤทธิชัยเข้ามาจัดรายการช่วงเย็นนะคะจะได้เจอคบปะพูดคุยกันนะสำหรับรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการนะคะคือท่านประธานรัฐสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรท่านโสพลสารัมได้ไปมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลที่ตำบลอำเภอลำปลายมาสบ้านใหม่สวนแตงนะคะเป็นพิธียกเสาเอกของนายเหลืองอุทาและราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่มั่นคงและปลอดภัยนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่เกิดจากวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเป้าหมายก็คือการสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกันนี้ก็ได้ยืนถวายอะไรให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะค่ะช่วงเวลานี้ก็จะเปิดบทเพลงไพเราะตามที่คุณแม่บรรเทาขอมาพี่ตินจัดให้ค่ะ

ค่ะความรักสามารถบอกได้ที่ดวงตาด้วยหัวใจด้วยคำพูดและด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะในเรื่องของเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการขอนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการที่จะสร้างสรรค์ความรู้และปัญญาให้เกิดขึ้นเป็น RFB หรือ Read for the Blind เป็นแอปพลิเคคัชชั่นสำหรับห้องสมุดคนตาบอดที่เข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นห้องสมุดที่เปิดให้อาสาสมัครที่มีใจรักการอ่านและอยากแบ่งปันเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเข้ามาอัปโหลดไฟล์หนังสือเสียงให้คนตาบอดเป็นสมาชิกได้ฟังกันนะคะ RFB ห้องสมุดเคลื่อนที่ของคนตาบอดคือ Read for the Blindเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนเป็นห้องสมุดที่สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเป็นห้องสมุดที่เปิดให้อาสาสมัครที่มีความรักการอ่านอยากแบ่งปันเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเข้ามาอัปโหลดไฟล์หนังสือเสียงให้คนตาบอดที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันขั้นตอนสำหรับผู้ที่สนใจอ่านหนังสือคนตาบอดผ่าน FRFB นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอสมัครขอทักทายแม่บุญเรียนที่รักหน่อยสวัสดีค่ะลูกตุ๊กนะคะขอบคุณมากค่ะดิเรกส่วนสรรและคุณแม่บรรเทาแล้วก็คุณแม่ยายน้ำโมด้วยนะคะค่ะการดาวน์โหลดแอป RFB ในสโตร์ค้นหาคำว่า Read for the Blind เลือกหนังสือตัวเล่มที่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงแอปนี้นะคะส่งรายชื่อหนังสือผู้แต่งเล่มที่อาสาจะอ่านมาทางข้อความเพจนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เช็คกับฐานข้อมูลห้องสมุดป้องกันการอ่านซ้ำหลังจากจองอ่านแล้วให้อาสาเข้าไปในแอป RFB ที่โหลดไว้ลงทะเบียนเข้าสู่แอปในฝั่งฉันเป็นอาสาสมัครอาสาเก่าจะล็อกอินเข้าระบบได้เลยไปที่เมนูหนังสือเพื่อกดสร้างหนังสือใหม่กรอกรายละเอียดตามที่แอปให้กรอกสร้างหัวข้อหนังสือแยกตามบทต่างๆตามหนังสือจริงเช่นปกหน้าปกในคำนำสารบัญและบทต่างๆในหนังสือแอปจะสร้างหัวข้อที่สำคัญได้โดยอัตโนมัติแค่บางหัวข้อเท่านั้นปกหน้าปกในปกหลังถือว่าสำคัญให้อ่านจนครบอ่านตัวอย่างมาให้เจ้าหน้าที่ฟังก่อนสัก3ถึง4หน้าเลือกหัวข้อใดก็ได้นะคะอ่านเสียงดังฟังชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนไม่ตะกวนและไม่เบาจนฟังไม่ชัดระวังเสียงรบกวนรอบด้านรวมถึงระวังเสียงเปิดเปลี่ยนหน้าหนังสือด้วยแชร์ลิงหนังสือที่สร้างไว้โดยการก๊อปปี้และวางในข้อความเพจ Read for the Blind ให้เจ้าหน้าที่ฟังก่อนเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งข้อเสนอแนะและข้อแนะนำเพื่อแก้ไขหลังจากนั้นค่อยไปอ่านต่อเนื่องจนจบเล่มเมื่ออ่านจบเล่มแล้วให้แชทเพื่อบอกเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าไปนำหนังสือดังกล่าวออกมาตรวจอีกครั้งและจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปให้บริการกับคนตาบอดทั่วประเทศได้ต่อไปขั้นตอนอย่างนี้จะช่วยให้คนตาบอดมีแสงสว่างความรู้ได้กับหนังสือหลายเล่มที่ท่านต้องการนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะเปิดเพลงนะคะคนหูหนวกมีอาชีพอะไรได้บ้างด้านศิลปะและการออกแบบคนหูหนวกสามารถเป็นนักวาดภาพเป็นนักออกแบบกราฟิกเป็นนักออกแบบแฟชั่นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรคอมพิวเตอร์อาชีพที่เน้นการใช้ภาพมากกว่าเสียงค่ะงานช่างฝีมือช่างตัดผมช่างทำเล็บงานบริการสามารถเป็นพนักงานต้อนรับพนักงานขายงานเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปโดยใช้ภาษามือเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกแล้วก็การอ่านปากและการอ่านการเขียนผ่านการมองเห็นเทคโนโลยีมีเครื่องช่วยฟังมีประสาทหูเทียม Coral Implant คำบรรยายใต้ภาพ
ซับไตเติลบริการถ่ายทอดวิดีโอและนาฬิกาปลุกที่ใช้แสงแฟลชแทนเสียงการศึกษาสำคัญมากการเข้าถึงการศึกษาที่ดีช่วยเปิดโอกาสในอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นการเข้าถึงแม้จะมีความสามารถแต่เข้าถึงโอกาสในสังคมที่เน้นภาษาพูดอาจเป็นความท้าทายต้องอาศัยความพยายามและการสนับสนุนการขับรถคนหนูหนวกอาจขับรถได้ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยฟังหรือมีประสาทหูเทียมและผ่านการพิจารณาเป็นกรณีไปตามกฎหมายที่กำหนดเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กำลังใจค่ะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านประสาทสัมผัสด้านการได้ยินและบกพร่องด้านการมองเห็นนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้และสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกำลังใจเดี๋ยวนี้การสื่อสารมีหลายรูปแบบนะคะรวมถึงเทคโนโลยี AI ต่างๆก็ช่วยได้รวมทั้งมือที่เป็นมือกายทิพย์แล้วก็ขากายทิพย์ต่างๆก็ช่วยเราได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตินที่เปิดเพลงไพเราะเย็นจิตพรทีวีเป็นเพลงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะไม่รู้ว่า อนาคตข้างหน้าจะมีเพลงสไตล์เต้ยๆอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังได้รับฟังกันอยู่ขอขอบคุณพี่ตินแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

สองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่ได้เจสมออายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส4จับกลุ่มชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
5: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อยู่ตรงไหนหรือเธอหลับสบายหรือเปล่านะอยู่กับใครที่ไหนโอ้จากคุณบุญเรียนที่รักนะครับบทเพลงสักครู่นี้อยู่ตรงไหนหรือเธอหลับสบายดีหรือเปล่าอยู่กับใครที่ไหนรู้ไหมยังมีใครคิดถึงเธอนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่กับทุกท่านนะครับนะฝากฟ้าฝากฝนฝากลมไปสู่ความคิดถึงทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านนะกับรายการจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับนะอาจจะไม่เหมือนเดิมกัดหลายวันเลยทีเดียวประมาณครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนซึ่งก็มีภารกิจมากมายนะครับกับการทำงานของสวทเรานะครับได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆต้องขอไปตามรับฟังด้วยนะครับไม่ได้มาจัดรายการนะครับนะก็คงจะติดตามกันอยู่เนาะทางสวท FM 1.75 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะครับทาง Facebook นะครับสวทบิรัมเฉยๆเป็นเพจเขียวนะเพจเขียวสวทบิรัมนะครับนะก็สามารถติดตามคอมเมนต์ของเพลงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงสตริงเพลงกันตรึมกระโทมบานเนื้อสมบานเด็กเนี่ยให้เพลงขแมสระสะเองนะครับอยู่กับกระผมเหมือนเดิมนะครับฤทธิชัยคนประโคนนะวันนี้ก็ได้จัดแล้วบางคนบอกห่างหายไปนานนะครับไปไหนเนาะเจ้านี่ไม่ยอมอยู่จัดรายการนะครับนะก็ติดตามกันอยู่ทางโทรศัพท์ที่โทรนะเรียกว่าโทรถามไทยกันมานะครับนะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันเหมือนเดิมแต่ว่านะภารกิจอย่างอื่นก็ยังมีอยู่นะครับนะก็ตอนนี้ก็อาจจะเบาบางลงบ้างก็ได้มาจัดรายการตรงนี้นะครับไปก่อนอีก1ชั่วโมงเนาะ5โมงเย็นอาจจะดูสถานการณ์ก่อนเนาะสถานการณ์จะได้จัดไหมนะครับนะจะสัปดาห์หน้าคงได้จัดแน่เต็มๆนะครับนะ5วันเต็ม2รายการนะครับสัญจรปลอดภัยกับรายการ1.75สร้างสรรค์สังคมนะครับอยู่กับผมถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับนะกับวันนี้จะเจอกันกับวันศุกร์ที่17เดือนกรกฎาคมนะครับนะเมื่อวานนี้เป็นวันดีของทุกท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะครับกับเลขสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับนะใครถูกบ้างนะถูกมากก็แบ่งมากถูกน้อยก็แบ่งน้อยกับกระผมแบ่งมาเลยเนาะนะถ้าไม่แบ่งก็ไม่ว่ากันนะเพราะของเขาซื้อถูกเราซื้อไม่เคยถูกนะผิดเป็นปีๆไม่มีถูกนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่อาจจะนะขอสักนิดสักหน่อยนะครับกับผู้ยากไร้คนนี้อีกไม่กี่ปีไม่กี่เดือนนะครับนะก็จะได้กลับไปทำภารกิจส่วนตัวบ้างนะครับกับภารกิจราชการก็คงจะอาจจะยุติปันกันสิ้นเดือนกันยานี้นะครับนะอีก2เดือนนะครับ2เดือนกว่าเล็กน้อยนะครับอาชีพราชการนะครับนะฟังเพลงกันก่อนเนาะนะครับแนะนำมาจากทางบ้านนะครับจากทางบ้านมีทาง Facebook กับทางโทรศัพท์นะครับนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทางโทรศัพท์จากน้องต้นคนงามขอเพลงแฟนใครไม่รู้นี่อีกมมรนาติเนาะ แฟนใครไม่รู้เนาะนะก็ต้องถามเขาดูกันแล้วกันว่าเป็นของใครนะครับถ้าก็มีเจ้าของอย่าไปอย่าไปกับเขาเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับนะมอบให้น้องต้นคนงามนะครับมอบทุกเสียงทุกสายก่อนก็แล้วกันนะครับกับเพลงแรกวันนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยวันนี้จะพูดคุยเรื่องของรายการของเราจะพูดคุยเรื่องของเปิดรับคำขอจัดสรรเงินนะครับนะเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนะจากสำนักงานขนส่งและกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเจอกันนะครับ

0: นะบทเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าน่ารักขอกดหัวใจกดให้เธอสักครั้งนะเป็นแฟนใครก็ขออภัยถ้าเผลอไปชอบจังๆนะนะ TikTok อะไรนี่เลยเนาะนะครับกับเรื่องบทเพลงนะจำไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพลงใหม่ๆนะนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังทางวิทยุเนาะนะครับก็ผลการรับฟังเป็นไงบ้างนะครับนะก็เครื่องส่งเราตอนนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับนะไม่ได้เต็มกำลังนะก็โทรแจ้งรายการก็ได้นะครับ0926633523นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอเพลงนะครับแจ้งผลการรับฟังนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะว่าจะเปิดเสียงสปอตของสัญจรปลอดภัย
1: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเปิดรับคำขอจัดสรรเงินอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยบนท้องถนนประจำปี2570โดยต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาเกินกว่า3ปีเอกสารประกอบคำขอบัตรประชาชนรูปถ่ายเอกสารความพิการที่ทางราชการออกให
2: ้สถานที่ยื่นคำขอกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศและทางออนไลน์
3: สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569
1: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเปิดรับคำขอจัดสรรเงิน
0: นะกับคำขอนะครับคำขอรับจัดสรรนะครับนี่อุปกรณ์ผู้พิการนะครับกับการใช้รถใช้ถนนนะครับสามารถที่จะขอกันได้นะครับนะที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับกับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้นะครับจนไปถึง30กันยายนนะครับนี่ก็สามารถที่จะขอกันได้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะมีความพิการนะครับที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณสมบัติก็สัญชาติไทยนะครับนี่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นนะครับหรือส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเคยได้รับนะครับแต่เป็นความช่วยเหลือจากกองทุนในส่วนราชการอื่นนะครับหรือหน่วยงานอื่นที่มีการช่วยเหลือมาแล้วเกิน3ปีนะครับในเกิน3ปีก็สามารถที่จะขอรับการจัดสรรได้ในครั้งนี้ได้นะนับถึงวันที่เปิดรับคำขอนะครับเว้นแต่เป็นกรณีที่อุปกรณ์นั้นนะครับนะซึ่งได้รับความช่วยเหลือนะครับมีการชำรุดเสื่อมเสียนั่นเลยเนาะนะเกินกว่า2ปีแล้วนะก็สามารถที่จะมาขอรับการช่วยเหลือได้นะครับนี่สถานที่นะครับก็สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับสามารถที่จะขอได้นะครับเอกสารก็บัตรประจำตัวประชาชนบัตรผู้พิการนะครับนะหรือรูปถ่ายนะครับมาพร้อมเรียกว่าผู้พิการรูปถ่ายด้วยจำนวน3รูปนะครับนำมานะครับนำมาด้วยนะครับนี่สภาพอุปกรณ์นะครับถ้ามีก็นำมาด้วยก็แล้วกันนะครับนะจำนวนรูปถ้าถ่ายมาได้นะครับนะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยนะครับของบ้านนี่ก็สามารถที่จะถ่ายรูปมาได้เลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ไม่ได้เอาขึ้นFacebook ให้ดูเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำขึ้นแปะที่หน้า Facebook ให้ท่านได้ชมกันแล้วจะมีเรียกว่ามี QR Code เนาะ QR Code สามารถที่จะค้นดูได้นะครับนะหรือจะติดต่อที่022718888 84ตัว022718888นะครับนะนี่ก็เป็นหรือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ www.dit.go.th นะครับนะผู้จะเล่นเว็บไซต์เป็นก็ www.dlt.go.th นะถ้าไม่เป็นอะไรก็ถามน้องๆนะซึ่งเป็นคนเก่งคนเก่งน้องๆนี่เก่งทั้งนั้นเลยนะครับกับเรื่องของการเล่นคอมพิวเตอร์นะครับนะอาศัยร่วมรายการวันนี้โทรศัพท์ค่อนข้างจะเสียงดังนะเสียงดังเสียงริงโทนดังเหลือเกินสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับคุณหน้าครับ
0: ครับผมชัดเจนนี่ไหมทางโทรศัพท
4: ์ครับชัดเจนครับ
0: โอ้ชัดเจนดีเนาะคิดว่าจะมีปัญหาอะไร
4: วิทยุก็ดังแรงดังดีอยู่ครับคุณหน้า
0: ขอบคุณขอบคุณนะครับนะที่เราได้ฟังครับ
4: ไปไงเป็นอาทิตย์เหรอยังไม่ได้มาเข้ารายการเลย
0: โอ้งานภารกิจเยอะ นะครับก็เลยไม่ได้มาจัดรายการมัวแต่ไปช่วยงานทางอื่น
4: ไปดำนา
0: ดำนาก็ไป
4: เพิ่งว่าไปดำนา
0: เพิ่งเสร็จเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารครับเพิ่งวานเพิ่งวานเสร็จมันมีหลายที
4: ่ครับ
0: แต่ละที่ก
4: ็มีที่นาเยอะด
0: ิที่นาเยอะที่นาหลายที
4: ่
0: ไม่เยอะดอกหลายที่ว่างั้นแต่ละที่มันก็ความแรงมันแตกต่างกันไป
4: ครับ
0: ครับ
4: กำลังมาวันนี้บ่
0: ครับผมมันแรกวันนี้แหละแฟนเพลงได้ร้องก็เลยมา
4: หมุนขึ้นมาเจอเลย
0: โอ้ขอบคุณขอบคุณนะครับที่หมุนมา
4: ครับ
0: ยังรับฟังอยู่เน
4: า
0: ะคลื่นนี
4: ้
0: ครับ
4: จะได้เพลงสักเพลงไหมเนี
0: ่ยเพลงอะไรดีครับวันนี
4: ้ครับแม่พวงมะนาวไว้พจน์พิพัฒน์เด
0: ้อแม่พวงมะนาวเนาะครับ
4: ครับครับ
0: ครับผม
4: บอกให้ทุกเส้นทุกสายเด้อ
0: ครับได้ได้ได้ได
4: ้โอ้มาแล้วก็ดีเนาะจะได้ขอเพลง
0: ครับผมขอได้ขอได
4: ้ยินได้ว่าไปดำนายังไม่เสร็จอ่ะ
0: ดำนาก็นั่นแหละก็ไปเรื่อยๆตามนั่นแหละตามระยะเวลาพอดีทางบ้านครอบครัวก็มีเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะต้องดูแลก็เลยไม่ได้มาจัดรายการครับผมครับ
4: เอาครับเชิญเด้อหัวหน้าเด้อ
0: ครับผมขอบคุณที่ร่วมรับฟังนะครับขอเพลงด้วย
4: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมนะแม่พวงมะนาวนะเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับไปก็แล้วกันกับเพลงต่อไปนะครับจากทางบ้านจากทาง Facebook นะจากทางวัดอินทนวรารามนะครับนี่คุณพี่ประธานสำนักใจนะครับนะสวัสดีจ้าน้องตินน้องเต้น้องอะไรก็ให้ไปเลยครึ่งเดือนเลยทีเดียววันนี้กลับมาแล้วนะครับนะบัดนี้ขอเพลงสาวระยองของสายันสัญญานะครับนะสาวระยองเนาะคุณเด็กสวนสันขอบคุณทีเดียวคุณภูลคงสืบชาติขอเพลงสมน้ำหน้าโอ้สมน้ำหน้าใครเนาะนี่ของจินตราภูลาภว่างั้นนะคุณธนัตตาอ่านถูกไม่ใช่อ่านไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยภาษาอังกฤษนะโอ้ยคุณบุญเรียนที่รักนะครับนี่ขอเพลงคิดฮอดตลอดของพีเสดิร์ดนะครับคุณรับสายก่อนลืมไปสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับผมคุณเตียน
0: ครับครับสวัสดีครับ
5: เตียน
0: ครับ
5: จะทดสอบเสียงโทรศัพท์อ๋อ
0: เสียงโทรศัพท์ชัดเจนไหมหรือยังไงวันนี
5: ้ชัดได้ยินเสียงเบาอยู่แล้วแต่ได้ยินเสียงตัวเองกล้องสะท้อนมา
0: อ๋อเสียงกล้องสะท้อนมา
5: เพียงค่ะเวลาไม่พอก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เด
0: ้ออ๋อเวลาไม่พอไม่ต้องเปิด
5: จ้าแค่นี้แหละมัน
0: ครับ
5: หรือมันเป็นที่โทรศัพท์ยังไงเนี่ยมันได้ยินเสียงตัวเองแต่เสียงคุณตีนเบาเบา
0: เบาอยู่แล้วเหรอเมื่อกี้ยังดังอยู่เนาะ
5: จ้าไม่เสียงดังเหมือนตอนโทรหลังไมค์เลย
0: อ๋อเหรออ๋อถ้าเข้าหน้าไม้นี้ไม่ดังไม่ดีใช่ไหม
5: จ้าเสียงเบา
0: โอ้เดี๋ยวจะเช็คดูใหม่น้องกันนะ
5: น่า
0: จะ
5: เป็นคุณ
0: ครับผมครับมาครับผม
5: โอ้ยโทรศัพท์ก็กดยาก
0: กดยากน่าจะเป็นเครื่องเก่าแล้วก็ซื้อใหม่เนาะนั้นจะได้เสียงดีๆอะยังไงจะได้เช็คนะผมว่าผ่านเครื่องส่งเราไม่ดีจริงๆเพราะเครื่องส่งเราเสียตอนนี้กำลังเช็คอยู่เนาะยังไม่เต็มประสิทธิภาพน่าจะเป็นการผ่านสัญญาณใหม่จากทางเครื่องส่งสวัสดีครับผม
6: สวัสดีจ้าพี่ต
0: ินครับผมยังไม่ดีเหมือนเดิม
6: เสียงแทรกมันตินออกหน้าไม้เสียงแทรก
0: อ๋อเสียงแทรกจากทางไหนนะมีเสียงอะไรแทรก
6: แล้วเสียงมันตินก็ค่อย
0: อ๋อเสียงเบาใช่ไหม
6: ยังเหมือนเดิมนั่นแหละเมื่อเช้าโทรหารายการอาจารย์วิสิตก็อย่างนี้แหละเสียงเหมือนมังมีอ่ะ
0: อ๋อยังไงผมจะเช็ควันนี้จะ
6: เพลงที่จะเปิดป๊อปให้คุณยายวิภานอนฟังอยู่
0: อ๋อนอนฟังเนาะนั่งไม่ได้นั่งฟังนอนฟัง
6: ไม่นอนก็คน81 82เนาะก็ต้องนอนฟัง
0: นอนทั้งวันโอเค
6: แค่นี้แหละน้องตีนสวัสดีจ้า
0: ครับผมครับผมนะก็ไม่ได้เป็นบังออนนะครับนะแต่ด้วยวัยอายุนะก็ต้องพักต้องผ่อนต้องนอนกันบ้างจะให้มานั่งนั่นนั่งนานๆก็คงไม่ไหวปวดเอวสวัสดีครับผม
7: สวัสดีค่ะคุณติชัย
0: ครับสวัสดีครับสาวกระสังครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเด้อเดี๋ยวจะเช็คจะซ่อมก่อนวันนี้บาส
7: ต้องเพลงความคิดดูดีๆ
0: เพลงเสด็จคิดดูดีๆ
7: ดูด
0: ีๆ
7: ของอเด่นอ๋
0: อคิดดูดีๆของอเด่นครับผมได้ๆๆ
7: มอบให
0: ้
7: เป็นรายการของคุณติชัยท่านด้วย
0: ครับ
7: ใครด้วยเพลงใดเน
0: า
7: ะ
0: เคยเพลงแต่งแน่บัตรจริบ
7: เพลง
0: อ่ะมันสลไมเพลงโมเนมสลไมอย่างนี้มันเพลง
7: เนี่ยเพลงอะไรมันคึ้ม
0: ๆหน่อยมืดเบียดยิดๆเฮยแหนก็ต้องเคยมันเพลงบาดสวัสดีครับผมมันเพลงแปลว่าไม่ฝนนะ นะบางท่านอาจจะอยากจะฟังเอ๊ะมันแปลว่าอะไรมันเพลงมันเพลงเนี่ยนะเออถ้ามีเพลงก็แมงฝน มีเพลงมีเพลงแมงฝนนะครับมันเพลงก็คือไม่ฝนนะครับนะก็เป็นเรื่องของภาษาวรรณคำวันนี้ก็แล้วกันนะครับคุณธนัดดาเออธนัดตาเอออ่านไม่ถูกมั้งแต่ขออภัยด้วยกันแล้วกันทองอะไรนี่ทองทรายทองเสี่ยวเออขอเพลงอ่านแต่ไม่ตอบนะของแจมรัชตะนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้กันแล้วกันเนาะนะครับคุณเรียนที่รักโทรศัพท์ยังไม่ดังดีดังแต่ไม่ดังครับถ้าฟังทางผ่านเครื่องส่งคงจะไม่ค่อยดีเนาะนะถ้าผ่านทางเครื่องโทรศัพท์เองจะดีฟังเพลงของคุณพี่ประธานสรัญใจนะครับจากสาววัดอินนะสาวระยองมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเปิดรับคำขอจัดสรรเงินอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยบนท้องถนนประจำปี2570
1: โดยต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาเกินกว่า3ปีเอกสารประกอบคำขอบัตรประชาชนรูปถ่ายเอกสารความพิการที่ทางราชการออกให้
2: สถานที่ยื่นคำขอกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศและทางออนไลน์
3: สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569
0: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ

กับบทเพลงสมน้ำหน้าตัวเองนะครับแนะนำมาจากทางคุณภูนคงสืบชาตินะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเพลงของคุณพี่มะเทาผ่านไปแล้วเนาะรักษาระยองนะครับนะกับเรื่องของการขอรับการจัดสรรนะครับนะกับอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับทางกายภาพหรือทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเข็นรถวีลแชร์นะครับนะหรืออุปกรณ์แขนขาเทียมนะครับนี่สามารถที่จะติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้นะครับจากสำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับที่บุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์ดู Facebook สักแป๊บหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ044613173นะครับ044613173สอบถามไปก่อนได้นะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับนะก็อีกกรกฎาคมกันยายนอีก2เดือนกว่าๆอีก2เดือนครึ่งนะครับนะก็อย่าชะล่าใจกันแล้วกันนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพนะครับนะหรือต้องการความช่วยเหลือจากการกายอุปกรณ์เทียมต่างๆนะที่ต้องการจะนำมาช่วยเหลือพยุงตัวเองในการใช้ชีวิตกับสังคมอย่างมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นแขนขาเทียมนะครับวีลแชร์นะครับหรืออย่างอื่นๆนะลองไปปรึกษาทางสำนักงานขนส่งนะครับในทุกท้องที่ก็แล้วกันนะครับนี่ก็นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเพลงต่อไปก็แล้วกันนะเพลงต่อไปนี่แนะนำมาจากทางคุณบุเรียนที่รักขอเพลงอะไรนะคุณบุเรียนขอเพลงคิดฮอดของพีเสดิร์ดนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงอะไรเนี่ยเพลงอ่านแต่ไม่ตอบเนาะของคุณธนตานะเดี๋ยวเปิดให้2เพลงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

นะฉันก็คงอ่านแต่ไม่ขอตอบนะเพราะคำตอบคือเธอเลือกแล้ว เลือกแล้วคือจะไปนะข้อความที่ใช้นะฉันก็ไม่สวยงามนะครับนะเธอใช้คำว่าแทนคำบอกลาอืมนะอ่านผิดอ่านถูก ฟังผิดจำถูกกับบทเพลงแนวสตริงนะครับรัชตะนามสกุลอะไรเนี่ยหำพนนนะครับนะก็มีทุกแนวเพลงนะครับแนะนำเข้าสู่รายการกันบ้างกับรายการจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยนะครับจนถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีถ้ารายการบิรัมสระเองไม่มีไม่มาก็ยาวไปถึง16 นาฬิกานะครับนะช่วงท้ายรายการนะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงแม่พวงมะนาวจากสมใจนภแดงนะครับส่วนเพลงสาวกระสังคิดดูดีๆนะครับนะคงไม่ทันวันนี้เอาไว้วันต่อๆไปโทรมาขอใหม่ก็แล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะหรือเวลาประมาณสัก3 นาทีกว่าๆเนาะไม่พวงมะนาวคงจะได้จบพอดีนั่นแหละเนาะนะครับนะจากกันไปนะครับนะวันนี้วันศุกร์ขอทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะครับจากกันไปสวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุประโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
7: นายชดรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต533แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้กับสวท101เป็นเมื่อขายวันนี้ก็อยู่กับต้องแตงอุดมรักษ์สายสมบัติแล้วก็พี่เซมเซมเฉลิมชนภูสมศรีวันนี้พบกันวัน
0: ศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับ2569นะครับก็มาเจอกันทุกวันบ่ายสี่โมง
1: ทุกท่านก็สามารถติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะผ่านทางวิทยุนะคะเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ทั้ง9จังหวัดนะคะแล้วก็ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ตอนนี้กำลังรออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะพี่เซม
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองเช็คดูเช็คดูก่อนโดยล่าสุดมีอัปเดตมาหรือยังว่ามีผ่าน
1: มีเห็นมา6คอมเมนต์แล้วแต่หนูยังกดดูไม่ได้พี่เซมกดดูได้ม
0: ั้ยนะครับแป๊บนึงขอเช็คคอมเมนต์อยู่ก็ช่วงนี้ก็พบกันในช่วงเรียกว่ากลางๆเดือนนะ
1: ค่ะ
0: กลางเดือนแล้ว
1: ความคิดเห็นทั้งหมดนะคะมาแล้วค่ะพี่บรรเทาบอกว่าเมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มๆจ้าน้องเซมน้องตองแตงนะคะอาจจะพิมพ์ผิดรีพิมพ์หรือเปล่าน้องเซมนะวันนี้มีชื่อใหม่นะคะคุณพี่บรรเทาสันรานใจส่งหัวใจมาด้วยนะคะ คุณอเนกพิชไทยบอกว่าสุดยอดคุณอัจฉราปิ่นทองก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะโอเคขอบพระคุณทุกท่านเนาะมาทักทายกันนะคะ
0: ทักทายกันในวันนี้17กรกฎาคม
1: พอพี่บรรเทาพูดถึงเรื่องของอากาศ
0: อากาศใช่
1: เห็นว่าของเราบางพื้นที่ก็ฝนตกนะพี่เซม
0: ฝนตกใช่
1: แต
0: ่
1: วันก่อนโน้นอ่ะตกแทบจะทุกพื้นที
0: ่
1: เราไปงานแถลงข่าวแบดมินตันเนาะ
0: แบดมินตันใช่ก็คือตกหนักเลยตกพอสมควรแต่ว่าตกมันก็ว่าแบบเป็นหย่อมๆเป็นเขาเรียกว่าไงตกเป็นวางๆแบบ

0: กลางครับปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนดังนั้นก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องระมัดระวังนะอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
1: ก็ถึงวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยเราจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเน
0: ื่
1: องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ส่วนวันที่20-23กรกฎาคม69นี้นะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าหนักสุดเนี่ยคือภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะเมื่อวานไปพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยวิเซมไปแนวน้องแห้งมากรู้เราร ู้สึกได้เลยว่าดินน่ะแห้งคือในนาข้าวเนี่ยคือหญ้าเกิดแซมกันกับข้าวหมดเลยแต่ว่าพอมาดูในเมืองเรายังรู้สึกว่าฝนตกช่วงนี้เยอะกว่านะคะก็ในช่วงวันที่20-23นะคะถ้าพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราตกนะคะพี่น้องประชาชนก็มีการสำรองน้ำไว้ด้วยนะคะที่ลงที่นาก็ให้ไปดูให้มีน้ำอยู่ด้วยส
0: ่
1: วนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
0: ใช่ครับอย่างที่ว่าปีนี้มันเป็นเอลนีซูเปอร์เอลนีโยนะก็คือถ้าหากอย่างที่ว่าถ้าฝนมาก็มาเยอะมาหนักเลยแต่ถ้าขาดห่างไปก็คือห่างเพราะกรมอุตุก็บอกอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าฝนไปนะแต่มันแค่ฝนลดลงช่วงต่อไปต้องระมัดระวังในกันอย่างช่วงวันที่20ไปเนี่ยต้องเริ่มเหมือนกับว่าวางแผนแล้วนะเพื่อป้องกัน
1: พอเราพูดถึงเรื่องฝนเรื่องน้ำแล้วเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเหมือนกันนะคะพี่เซมคะทางดร.ยศชนันท์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะได้มีการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่มีการยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะเรียกว่า
0: เป็นการยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศบนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันสามารถติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วสะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะแอปไทยวอเตอร์เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะติดตามข้อมูลเรดาร์เรื่องฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5 โดยมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็พื้นที่ของฉันนะคะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้รับข้อมูลและก็การแจ้งเตือนที่สอดคล้องกับพื้นที่เพิ่มโอกาสในการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ประชาชนได้ผ่านทางเว็
0: บไซต์ครับเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ thaiwater.net นะครับเป็น www.thaiwater.net หรือไม่หากบางคนขี้เกียจเข้าเว็บโหลดแอปมาเลยโหลดแล้วมาลงมือถือก็ได้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบ iOS แล้วก็ Android เป็นแอปไทวอเตอร์นั่นแหละนะต
1: ั
0: ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: แล้วก็ยังได้มีการเน้นย้ำนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็เน้นย้ำนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแล้วก็แพร่ให้ใช้ไทยวอเตอร์และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือหลักในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสื่อสารข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีก็จะเหมือนปีที่แล้วเนาะที่แบบน้ำมันมาจากเหนือก่อนแล้วค่อยมาแบบทางภาคใต้อย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีการเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์นะคะสร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่ว วประเทศโดยจะเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง4ภูมิภาคละประมาณ50-100 คนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ในเดือนหน้านะคะเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนแล้วก็นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและก็สังคมแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะท่านดร.ยศชนันท์เนี่ยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะก็จะลงพื้นที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดร้อยของพวกเราด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกานะพี่เซมเนาะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะ
0: ใช่มีการถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยวอเตอร์นะ
1: ใช่
0: ว่าก็อย่างที่ว่ากันกระทรวงอวก็จะดูในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วทุกวันนี้มหาวิทยาลัยแต่ละที่นี่ก็เริ่มที่จะมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่เหมือนกับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเอานิสิตไปให้บริการพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นน้องๆนิสิตก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้ทักษะเพื่อไปใช้งานหลังจากที่เรียนจบไปแล้วคนในพื้นที่ก็ได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์ต่างๆด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะจากกระทรวงอวที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับไปดูเรื่องนี้กันต่อบ้างมาถึงเรื่องของพี่จะเป็นเรื่องคล้ายๆว่าเป็นทางธุรกิจหน่อยนิดนึงนะครับล่าสุดครับก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจดทะเบียนธุรกิจช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน2มิถุนายนปี2569นี้ครับที่มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่สะสม 44,773 รายเพิ่มขึ้น 2.3% จากช่วงปีก่อนนะครับสะท้อนการขยายตัวของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจที่มีการเติบโตโดดเด่นก็ได้แก่ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
1: ภัตตาคารร้านอาหารนะคะพวกนี้แล้วก็แบบร้านขายปลีกเสื้อผ้
0: าน
1: ั่นการลงทุนจากต่างประเทศภายใต้พรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย112รายเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 34,056 ล้านบาทส่วนใหญ่ค่ะนักลงทุนก็จะมาจากจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มีจำนวน199รายคิดเป็น 31% ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะ 83,779 ล้านบาทคิดเป็น 45% ของเงินลงทุนรวมเรื่องนี้ก็คือจะเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนครับเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟร์ทายตั้งอาชีพพลัสเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีอาชีพและรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานโดยสนับสนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์พื้นที่จำหน่ายสินค้าและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษนะครับซึ่งเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินใครจะต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต้องโหลดมาไว้ในมือถือเลยคือแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับและนอกจากนี้ก็ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขยายฐานลูกค้าและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับ
1: นี่ก็คือเรื่องที่มาอัปเดตกันเนาะเรื่องของธุรกิจว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเนื้อหอมนะใครก็อยากจะมาลงทุนนั่นเองนะคะ
0: เหมือนนายกอนุทินล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วไปคุยกับทางประธานาธิบดีจีนไปคุยกับทั้งนักธุรกิจจีนแล้วก็ไปคุยกับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศจีนด้วยตรงนี้เพื่อขยายธุรกิจรู้สึกเหมือนจะฟูๆลอยๆยังไงไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้นะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเนื้อหอมมากแล้วทุกคนก็ตามทุกคนก็อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นโอกาสทองอีกครั้งนึงของประเทศไทยของเรานะครับ
1: มากันต่อที่ข่าวถัดไปนะคะวันนี้ก็วันที่17กรกฎาคม69นะคะซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังได้แจ้งนะคะผู้ที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พี่น้องประชาชนหลายคนก็คงทราบแล้วแหละว่าตัวเองผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่ง คนที่ผ่านเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะคะคนที่เป็นผู้ใช้คนที่มีบัตรรายเดิมก็ใช้สิทธิ์ได้วันที่1สิงหาคม69นี้ส่วนท่านที่เป็นรายใหม่นะคะก็ให้ท่านไปยืนยันตัวตนก่อนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคม69และยังมีท่านที่ไม่ผ่านท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้จะเป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการยื่นอุทธรณ์นั่นเองผ
0: ่
1: านหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารธกส.แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเน้นย้ำว่าถึงสิ้นเดือนนี้นะคะไปยื่นอุทธรณ์กันนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการก่อนก็ได้นะคะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐคือเขาจะแจ้งว่าทำไมเราถึงไม่ผ่านบางคนอาจจะมีเงินรายได้แล้วก็มีการโอนให้คนอื่นมากกว่า 100,000 บาทต่อปีนะคะข้อมูลนี้ได้มาจากไหนเขาจะบอกอาจจะเป็นจากสัมภาระหรือเปล่าประกันสังคมมาหรือเปล่าหรือว่าบางคนครอบครองที่ดินเกินนะคะมีทรัพย์สินเกินนะคะก็ให้ไปตรวจสอบนะคะก็อย่าลืมนะคะก็พี่น้องประชาชนคนไหนที่แบบว่าอ้าวไม่ใช่นะข้อมูลนี้มันผิดแน่นอนตาทามันขึ้นกับที่ดินเขาก็จะบอกว่าให้ไปติดต่อหน่วยงานไหน
0: เขาจะมีเบอร์ให้
1: ใช่เขาจะมีทั้งเบอร์มีขึ้นชื่อหน่วยงาน
0: ขึ้นชื่อหน่วยงานใช่
1: อยู่ในระบบที่พี่น้องเข้าไปเช็คนั่นแหละ
0: ในข้อมูลที่เขาขึ้นมาถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับรถยนต์เขาก็จะให้โทรไปที่กรมการขนส่งถ้าเกี่ยวกับที่ดินก็โทรไปที่กรมที่ดิน
1: ถ้าเป็นข้อมูลของสัมภาระเขาก็จะมีเบอร์สัมภาระให
0: ้เบอร์สัมภาระซึ่งเป็นเบอร์ส่วนกลางเลยแล้วหลังจากที่โทรไปเดี๋ยวทางเบอร์ส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะแนะนำขั้นตอนว่าเราต้องแก้ไขข้อมูลยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็ทำตามของเขาหลังจากนั้นเราก็ค่อยเขาเรียกว่าไงก็ค่อยพอแก้เสร็จปั๊บก็ยืนยันไปแล้วเดี๋ยวเขาตรวจสอบทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
1: มีทั้งหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมเช็คได้ตั้งแต่วันนี้แล้วแหละตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างพี่เซมคะร้อยเอ็ดของเรานะคะได้ปลูกของดีในครัวดันสำหรับอาหารพื้นถิ่น20อำเภอสู่เมนูสร้างรายได้ดึงนักท่องเที่ยวนะคะก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดของเราค่ะได้เดินหน้ายกระดับสำหรับอาหารพื้นถิ่นจาก20อำเภอหวังต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะพร้อมเตรียมจัดทำอีบุ๊กและสื่อแอนิเมชันเผยแพร่เมนูอาหารถิ่นสู่สาธารณะนะคะโดยนายชัชวาลเมญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนายกระดับสำหรับอาหารพื้นถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนครั้งที่1นะคะก็ประชุมกันอยู่ที่ศาลากลางนะคะก็มีทั้งท่านวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนชุมชนต้นแบบจากทั้ง20อำเภอมาเข้าร่วมนะคะมีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยที่จะให้ชุมชนทั้งต้นแบบทั้ง20อำเภอเนี่ยนำเสนอข้อมูลสำหรับอาหารพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่รวมถึงประวัติความเป็นมาวัตถุดิบท้องถิ่นวิธีการปรุงและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี้ยค่ะจะถูกนำไปพัฒนาเป็นอีบุ๊กองค์ความรู้แล้วก็สื่อการ์ตูนแอนิเมชันด้วยนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็ PR ประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างโอกาสต่อยอดด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคตถ้าอำเภอพนมไพรพี่เซมจะนึกถึงอะไรอะ
0: ข้าวปุ้นซาว
1: ใช่แล้วนะคะก็จะนึกถึงข้าวปุ้นซาวคิดว่าพนมไพรเนี่ยข้าวปุ้นซาวต้องเป็นเมนูของดีของของพนมไพรแน่นอน
0: แล้วก็จะมีปลาน้ำชี
1: ใช่นะคะแต่ละอำเภอก็จะมีของเด็ดของดีกันแตกต่างกันไปก
0: ็
1: รอชมแล้วก็ติดตาม
0: นะครับยังพลทองก็จะมีทุเรียนเซลล์ก็จะมีทุเรียนหรือว่าสามารถก็จะมีบ้านพิจารณ์ต้นจำปานะที่ปลูกทั้งทุเรียนทั้งโอ้หลายอย่างนะที่พี่จรัสปลูกก็เป็นของที่เรียกว่าสามารถที่จะเอามาต่อยอดในตรงนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปทวนกันตรงนี้กันสักหน่อยดีกว่าส่วนของในส่วนวันพรุ่งนี
1: ้
0: ที่
1: เราได้เกิดไปเม
0: ื่
1: อสักครู่นะคะที่
0: ร
1: ั
0: ฐมนตรี
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวขออนุญาตเรียกชื่อกระทรวงสั้นๆแล้วกันนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราวันพรุ่งนี้ก็มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับก็คือจะมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับมาเพื่อที่จะบินการเขาเรียกว่าเป็นการคล้ายๆมา
1: พูดง่ายเนาะพี่เซมมาเรื่องของแก้กันเรื่องของแถลง
0: การ
1: แผนแก้จนพูดง่ายๆแผนแก้จนนะคะแล้วก็มีการมอบนโยบายขับเคลื่อนการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะก็อยู่ที่หอประชุม60พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะอันนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปพบท่านรองนายกได้นะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายโมง45นาทีท่านก็จะลงพื้นเยี่ยมลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการแก้จนฮักมาร์เก็ต101นะคะ
0: เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสุขและ Area Based Lab นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัยนะครับที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิ
1: แล้วก็ช่วงบ่ายนะคะ
0: บ่าย
1: สามเกือบสี่โมงเย็นนั่นแหละค่ะท่านก็จะมาเยี่ยมชมโครงการพม.แคร์ถึงที่ถึงใจใส่ใจทุกสิทธิ์นะคะอยู่ที่หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จแล้วก็เยี่ยมชมโครงการวิจัยแก้จนแปลงรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เขามีแปลงอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นโครงการอยู่ที่ตำบลโพไซอำเภอศรีสมเด็จนะคะ
0: ก็สำหรับในช่วงของการถ่ายทอดสดก็จะมีช่วงของการถ่ายทอดสดประมาณ10โมงเช้า10นาฬิกา10โมงเช้านะครับผ่านทางเพจ Facebook ของในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงาน
1: ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube
0: นะครับก็สามารถที่จะติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของต้องเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์เชนเน
1: า
0: ะ
1: ด็อกเตอร์เชนดีกว่าพูดว่ารองนายกและรัฐมนตรีพูดไม่ค่อยติดปากนะคะ
0: ใช่ถ้าบอกว่าเป็นด็อกเตอร์เชนหลายๆท่านก็
1: พรุ่งนี้เราก็จะไปเติมเชนกัน
0: ใช่เราไปเติมเชนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูกันช่วงในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เพราะว่าเตือนภัยไซเบอร์วันนี้เป็นอีกเรื่องที่เป็นข่าวมาดังนะช่วงเมื่อกี้ที่ว่าแอร์ไทยไปหอบยาเสพติด
1: ใช่โดยที่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะ
0: เขาไม่รู้ครับแต่ว่าทีเนี้ยทางตำรวจไซเบอร์นะครับบก.ปช.ก็เลยแจ้งมาว่ารับหิ้วของเนี่ยมันไม่ได้เสียงแค่แอร์นะคนทั่วไปที่ทำเสียงหมดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันตอนนี้เลยครับ
2: คนรับหิ้วของนะครับไม่ใช่เพียงแค่แอร์นะครับที่เสียนะครับแต่คุณนะครับก็อาจจะตัวได้นะครับโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับจากข่าวใหญ่นะครับในกรณีที่แอร์สาวเนี่ยนะครับรับหิ้วของแล้วก็ดันโดนจับหลายคนอาจจะมองครับว่าเอ้ยเป็นเพียงแค่อาชีพนี้หรือเปล่าที่โดนแต่ว่าคุณคิดผิดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันตัวคนร้ายเนี่ยก็อาจจะพุ่งเป้าเนี่ยมาที่คุณทุกคนได้เลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไปเที่ยวบ่อยนะครับเป็นแอร์โฮสเตสเป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นคนที่ชอบไปลงในโซเชียลนะคะว่ากำลังจะบินแล้วค่ะรับของนู่นนี่นั่นซื้อของไปให้หรือเอาของนู่นไปให้คนนี้นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับที่น่ากลัวนะครับก็ไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็อาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพส่งของนะครับขับมอเตอร์ไซค์ส่งของหรือขับรถส่งของนะครับอันนี้นะครับอาจจะทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะตกเป็นเหยื่อโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ครับสามจุดเช็คเสี่ยงโดนยัดไส้ของผิดกฎหมายเข้ามาในตัวเราข้อหนึ่งฝากหิ้วของซิลนะครับมาเป็นลักษณะของปิดผนึกนะครับซึ่งตัวเราก็ไม่รู้ครับว่าของนั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเราก็รับเข้ามาเราก็คิดว่าเอาของไปส่งเนี่ยเราก็จะได้ตังค์ละโดยที่เราไม่รู้เรื่องนะครับตรงนี้ก็เสี่ยงเพราะเราไม่รู้ครับว่าข้างในนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่โดยพวกนี้นะครับเขาก็จะอ้างครับว่าข้างในเนี่ยเป็นของแบบที่กลัวจะแตกของที่กลัวจะเสียนะครับตรงนี้นะครับมันก็เสี่ยงนะครับที่จะเป็นของยัดไส้นะข้อ2นะครับให้ราคาค่าฮิ้วเนี่ยสูงมากเลยนะครับโอ้โหแค่กระเป๋าชิ้นเดียวหรือของเล็กๆน้อยๆนะครับได้เป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้ก็น่าแปลกเนาะว่าเฮ้ยทำไมทำงานง่ายขนาดนี้แค่ถือของไปปุ๊บได้เป็นแสนแล้วหรอข้อ3นะครับคนที่ฝากมาเนี่ยลึกลับตอนเงื่อนตอนเลนมากๆเลยแล้วครับก็ต้องบอกว่าพวกนี้นะครับก็จะมาในลักษณะของเจอกันในโซเชียลมีเดียนะครับหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะใช้ในลักษณะของความเร่งด่วนให้เราเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบกฎเหล็กที่เราต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะข้อ1เราต้องไม่รับฝากของจากคนที่ไม่สนิทเพราะบางทีเนี่ยเราจะอ้างว่าเราเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับข้อที่2เช็คของให้ดีทุกครั้งนะครับอย่าเพิ่งไปไว้ใจใครง่ายๆนะครับว่าเออเขาแค่ฝากมาแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ถือของแล้วก็ส่งไปนะครับมันอยู่ในมือเรานะครับเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอันนี้ผมมองว่ามันได้แล้วไม่คุ้มเสียเลยนะครับระวังกันเอาไว้ให้ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
0: ครับก็
1: อย่าลืมนะถ้ามีคนมาให้เราไปหิ้วของนะคะก
0: ็ระมัดระวัง
1: เดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ทำความผิดซะเองนะคะ
0: ต้องเช็คดีๆนะครับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็หมดเวลาแล้วนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้ใหม่ในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กับทางสวทบุรีรัมย์นะคะวันนี้ทั้งตองแตงแล้วก็พี่เซมแล้วก็ทีมงานสวท101นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาทุกท่านนะคะไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับสวท.หนองบัวลำพูสวัสดีครับ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมย้อนรอยพระเมตตาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้รายการนี้เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมกันผลิตขึ้นออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นและท่านสามารถรับชมภาพได้ทางสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์และในวันนี้สวทหนองบัวลำภูจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสานรับผิดชอบผลิตรายการเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสำหรับรายการวันนี้มีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันคือช่วงตามรอยพระเมตตาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องและช่วงสุดท้ายเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพครับลำดับแรกนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปยังช่วงตามรอยพระเมตตาครับจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสดังกล่าวคือสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยอุทิศพระวรกายเพื่อดูแลรักษาพื้นป่าและแหล่งน้ำของแผ่นดินไทยพระองค์ท่านทรงพระปีชาญาณลึกซึ้งด้านสิ่งแวดล้อมทรงเข้าใจความสัมพันธ์ของป่าเท่ากับน้ำเท่ากับคนอย่างแท้จริงเพราะเมื่อป่าถูกทำลายน้ำก็หายไปชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นต้องมีแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นรายการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานจังหวัดของเรามีภูเขาล้อมรอบเรียกว่าภูพานน้อยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นประกอบด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีหลากหลายทางชีวภาพอากาศเย็นสบายและแวดล้อมด้วยธรรมชาติและบนภูพานน้อยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานหน่วยงานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักที่นี่ก็คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากสกุปรอยพระบาทกลางพงไพรครับ
0: ช่วง

0: าบนเทือกเขาภูพานน้อยจังหวัดหนองบัวลำพูคือที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานอัญมณีทางธรรมชาติที่เปรียบเสมือนปอดใหญ่ของชาวหนองบัวลำพูที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแต่คือต้นทางของสายน้ำและชีวิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักของที่นี่คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่แต่หัวใจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดธรรมชาติยิ่งนักพระองค์เข้าพระทัยดีว่าป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีความสำคัญต่อชีวิตคนอย่างไรบ้างจะทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยรักษาป่าหากทรงว่างพระราชกิจตกบ่ายๆจะทรงพระราชดำเนินไปตามทางเท้าขึ้นเขาเข้าป่าไปเสมอถ้าทรงพบว่ามีคนทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกองใบไม้แห้งและไฟกำลังคุขึ้นจะทรงตำหนิและรับสั่งกับข้าราชบริพารว่าไม่ควรทิ้งเชื้อไฟลงในป่าเพราะใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟอย่างดีหากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้ดับยากและจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างมากมายสัตว์ป่าจะแตกตื่นและอาจจะตายในกองไฟได้ทุกครั้งที่ทรงพระดำเนินไปพบว่าไฟกำลังลุกอยู่ณจุดไหนจะทรงหยุดขบวนและมีพระราชสวนีให้คนในขบวนไปดับไฟเสียหากลุกลามเกินกำลังที่จะดับกันเองได้ก็มีพระราชสวนีให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาดำเนินการนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะอบรมชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่าเช่นสมุดภาพที่โปรดเกล้าให้ทำขึ้นพระราชทานศาลารวมใจเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วก็ได้ทรงสอดแทรกเรื่องรักษาป่าและต้นน้ำลำธารไว้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสที่ยังคงดังก้องในหัวใจเหล่าอนุรักษ์คือที่มาของโครงการป่ารักน้ำซึ่งในพื้นที่วนอุทยานบัวบานแห่งนี้ได้สะท้อนภาพความสำเร็จนั้นผ่านความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต้นน้ำพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำพ.ศ. 2525เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรรักษาป่าและจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติทรงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ราษฎรให้เห็นคุณค่าของป่าไม้เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ดีที่สุดทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์โดยเมื่อเสด็จไปต่างจังหวัดและได้รับสัตว์ป่ามาถวายจะโปรดเกล้าให้ศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าดูแลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นเรื่องเล่าการบุกป่าฝ่าดงที่ทุ่งกระมังเพื่อศึกษาระบบนิเวศและอนุรักษ์เนื้อทรายเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานและพบไฟป่าหรือการทิ้งเชื้อไฟในป่าจะทรงตำหนิและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับไฟทันทีเพราะทรงห่วงว่าไฟจะทำลายความสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าภารกิจของวนอุทยานบัวบานไม่ใช่เพียงการเฝ้าระวังแต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการขุดบึงเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผืนป่าบัวบานกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีวันแห้งเหือดช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูเบื้องล่างเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์น้ำก็ไหลหลั่งเมื่อน้ำมีพอใช้ชีวิตของชุมชนก็เป็นสุขนี่คือสายใยแห่งความเกื้อกูลที่ถักทอขึ้นจากพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ป่าบัวบานแห่งนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวนอุทยานบัวบานป่าแห่งศรัทธาสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระราชปณิธานสีเขียวของพระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อราษฎรเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าไม้พวกเขาจะร่วมมือกันอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนและหล่อเลี้ยงหัวใจชาวหนองบัวลำพูสืบไปตราบนานเท่านาน
1: จากสกรุปรอยพระบาทกลางพงไพ่เมื่อสักครู่นะครับแสดงให้เห็นแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าซึ่งวนอุทยานบัวบานได้น้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลและเป็นต้นทุนที่ยั่งยืนแก่ราษฎรจากรอยพระบาทกลางพงไผ่มาสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำขึ้นเป็นคลิปวิดีโอเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากคลิปวิดีโอจะประกอบด้วยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มกราคมพุทธศักราช2511ทรงเปิดอนุสาวรีย์และบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีประวัติว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทางมาเสด็จพักทับณบริเวณหนองบัวลำภูเมื่อปีพ.ศ. 2117ขณะทรงยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีตีกรุงศรีสัตนาคณหุตแต่ทรงพระประชวรเป็นไข้ทรพิษพระเจ้าหงสาวดีจึงอนุญาตให้ยกทัพกลับปัจจุบันมีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเราไปติดตามชมคลิปดังกล่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ครับนอกจากภาพที่ทั้งสองพระองค์เดินทางมาเปิดพระราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังมีภาพทั้งสองพระองค์ทรงนมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเมื่อวันพุธที่22พฤศจิกายน2521นับเป็นภาพเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจกับพวกเราชาวหนองบัวลำพูมากครับทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยพวกเราขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากภาพเก่าเล่าเรื่องมาฟังข่าวสารกันบ้างครับตามที่มหาเถระสมาคมมีมติเมื่อวันที่20มกราคม2569ที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นในทุกวันศุกร์ครับโดยกำหนดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดพิธีสวดไปในแต่ละอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งมีทั้งหมด6อำเภอด้วยกันเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและร่มเย็นนอกจากข้อมูลข่าวสารของจังหวัดแล้วหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรการเข้ากราบพระบรมศพเปิดเวลาใดบ้างขั้นตอนการเข้ากราบพระบรมศพการแต่งกายของผู้เข้ากราบพระบรมศพเส้นทางที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพรวมถึงสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านท่านสามารถชมข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์หรือทาง YouTube Queen สิริกิติ์ Official ครับสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วผมมานะชัยบุลือผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนด้วยเพลงนางฟ้ากลับสวรรค์ขับร้องโดยทศพลหิมพานต์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
9: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7 เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200 หน่วยแรกเหลือ3 บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์พรหมพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางคริสตินายไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกุมผู้ค้า
11: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อรายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับเย็นวันศุกร์แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนบอกโอ้คุณบอลตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นเลยพอเย็นวันศุกร์ปั๊บเนี่ยรู้สึกความเหนื่อยที่มันสะสมบางคนมีนะมีข้อความเลยบอกคุณบอลโอ้โหมัน

1467กิโลเฮิรตซ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่เย็นๆแบบนี้ครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ด้วยต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาด่วนเลยว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างเย็นวันศุกร์แบบนี้ไปไหนกันบ้างครับบางคนก็เตรียมที่จะไปพักผ่อนก็มีนะครับบางคนบอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับแต่ก็มีบางท่านที่กำลังเดินทางอยู่การจราจรศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ไม่แปลกครับที่รถจะติดเป็นพิเศษดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้พี่นาคนสวยมาแล้วโอ้โหชื่อแอคเคาท์น้องแพรวาด้วยนะครับวันนี้ที่ทักทายเข้ามาเอาบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยเผื่อว่าจะได้รายงานตัวกันนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะฮะ02-276-9721อยู่ด้วยกันทุกวันแบบนี้ครับจันทร์ถึงศุกร์17:07 น.ถึง19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองบอนสกันแก้วประจันนะครับแน่นอนวันนี้ทีมงานของเราก็อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแบบครบถ้วนนะฮะคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์แล้วก็มีคุณสายชนนีซังช่างเทคนิคของเราครับพร้อมทำหน้าที่ในการมอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในขณะนี้ส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันพี่นกมาแล้วยายยุ้ยด้วยนะครับแล้วก็มีคุณต่ายน้อยวันนี้ก็ทักทายเข้ามาหนึ่งเรื่องแรกเลยครับเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่เชื่อว่าหลายคนนะฮะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะครับที่มีการลงทะเบียนใช่ไหมเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันนี้17 กรกฎาคม 2569ประกาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทักทายทาง TikTok ด้วยวันนี้ก็เห็นคลิปวิดีโอที่บอนได้มีโอกาสทำคลิปไว้นะครับหลายๆคนก็เข้ามาดูแล้วเรื่องของการประกาศนะครับการประกาศเรื่องของผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังครับใครที่ไม่ผ่านไม่เป็นไรเลยมาฟังตรงนี้กันนะครับมีข้อมูลต้องบอกว่ารีบนำมาบอกกันก่อนนะครับใครที่ผ่านเกณฑ์โทรมาบอกหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับความรู้สึกดีใจก็มีหลายคนเลยก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยจะได้ไปช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่บางคนก็มีเรื่องของการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรครับมาฟังดูวันนี้บอลจะแนะนำในส่วนของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์กันละกันเพราะว่าทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้แล้วนะครับเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้จนถึง31 กรกฎาคม 2569อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกรณีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องกังวลครับใครที่วันนี้มีข้อความส่งมาบอกคุณบอลดูให้หน่อยนะครับทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์ติดเงื่อนไขตรงไหนอย่างไรนะครับโทรมาบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับจะได้ช่วยกันประสานว่าติดตรงไหนทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดครับนายวินิตนะฮะวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับเปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่ากระทรวงการคลังครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง31 กรกฎาคม 2569ยื่นได้ทางไหนบ้างนะครับ4ช่องทางด้วยกันคุณผู้ฟังจดไว้นะครับใครที่มีการประกาศผลแล้วปรากฏว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เลยช่องทางไหนคุณบอลอ่ะช่องทางแรกเข้าไปในเว็บไซต์นะครับโครงการนะฮะช่องทางแรกช่องทางที่2นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับช่องทางที่3ครับไปยื่นทบทวนสิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐได้เช่นเดียวกันซึ่งนะฮะเปิดระบบให้ดำเนินการออนไลน์ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะฮะก็สามารถดำเนินการได้ตลอดต่อเนื่องเลยหรือสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารก็ได้คุณผู้ฟังนะฮะมีธนาคารไหนบ้างไปได้เลยครับธนาคารกรุงไทยนะครับท่านไปได้เลยนะกรณีไม่ผ่านเกณฑ์จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับท่านไปได้ที่ธนาคารออมสินครับ
ท่านไปได้เลยนะครับธนาคารธกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านไปได้ที่ธนาคารธอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับไปยื่นทบ

0: ทวนสิทธิ์กรณีท่านไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจแบบแต่ละข้อแต่ละข้อเอเราติดตรงไหนเรามีเรื่องอะไรที่มันน่าจะผ่านแล้วทำไมมันถึงไม่ผ่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ไม่ต้องกังวลท่านครับคุณผู้ฟังครับไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็ไปได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย5แห่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คุณผู้ฟังครับไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะ17กรกฎาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมนะฮะ4ช่องทางย้ำกันอีกครั้งหนึ่งช่องทางแรกคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ในช่องทางนี้ได้นะครับช่องทางที่2ครับคุณผู้ฟังครับคือในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกเลยก็ไปที่ธนาคารก็ได้ครับไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการนะครับสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวจะช้าๆชัดๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดขั้นตอนเลยครับการทบทวนสิทธิ์นะครับเมื่อผู้ลงทะเบียนเนี่ยตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าการประกาศผลปรากฏเอ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบครับจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์เขาจะระบุนะครับเหตุผลมาเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลอะไรพร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นครับผู้ลงทะเบียนก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วจึงกดยืนยันขอทบทวนสิทธิ์ก็คือกรอกเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์เสร็จปุ๊บท่านก็กดยืนยันกดยืนยันขอทบทวนสิทธิ์หลังจากนั้นครับกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ลงทะเบียนนะครับก็ต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองนะครับก็สามารถไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับนะฮะธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังนะครับย้ำเลยนะครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับมีเรื่องที่ยังคงติดค้างอยู่ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆนะครับเดี๋ยวบอลแจ้งเบอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ให้ด้วยอันนี้ก็สามารถยกหูโทรไปถามได้เลยนะครับเรื่องที่สงสัยมีปัญหาอย่างไรเบอร์ครับ02-109-2345ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาทำการก็คือ8:30 น.จนถึง17:30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับดังนั้นก็ติดตามกันได้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ใครกำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความหรือแจ้งเรื่องมาได้เลยนะครับวันนี้มีข้อความส่งมามากมายจากหลากหลายพื้นที่นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มากมายเลยทั้งแจ้งมาว่าได้รับการยืนยันแล้วนะครับได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแสดงความยินดีด้วยใครที่ไม่ผ่านไม่เป็นไรครับยื่นขอทบทวนสิทธิ์อย่างที่บอกไปนะครับคุณพลกฤษวันนี้มาแล้วสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติคุณอะไรเนี่ยอมรล่ะครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาจากคุณนิคมประคำศรีกำลังรับฟังกำลังรับชมอยู่ขอบพระคุณมากทั้งรับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับวันนี้ติดตามอยู่เข้าไปตรวจสอบนะครับคุณนิคมว่าผ่านหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับติดขัดตรงไหนแจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีทีมงานหลังไมค์คอยช่วยเหลือนะครับในการที่จะรับข้อมูลต่างๆด้วยใครที่ติดขัดพี่อารีที่ฟังอยู่ด้วยนะครับวันนี้เห็นบอกฟังทุกวันเลยก็โทรมาหลังไมค์ได้ติดขัดตรงไหนอย่างไรนะครับเบอร์ก็แจ้งไปแล้วด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทางด้านของเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงไว้อันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่วันนี้นะครับมีการแจ้งเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านของกระทรวงการคลังครับล่าสุดเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรส วัสดิการแห่งรัฐนะฮะปี2569หลังพบปัญหาเรื่องความสับสนข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำครับประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไม่ต้องกังวลนะฮะใครมีอะไรที่สับสนนะฮะข้อมูลตรงไหนคลาดเคลื่อนอยู่ก็ประสานได้โดยเรื่องนี้ครับเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้คุณผู้ฟังดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับเปิดเผยภายหลังจากที่วันนี้มีการประกาศนะครับเรื่องราวของผู้ที่ผ่านเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏวันแรกครับตามข้อมูลอาจจะมีความสับสนในเงื่อนไขบางประการอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขเรื่องของการครอบครองยานพาหนะที่ระบบเนี่ยอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังครับเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับครับว่าข้อมูลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันครับว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐเนี่ยมาตัดสิทธิ์พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนดังนั้นใครฟังตรงนี้แล้วก็สบายใจได้นะครับโดยจะประสานไปทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.ลงพื้นที่ครับช่วยเหลือลงพื้นที่ครับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วเนี่ยท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนครับร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดังนั้นนี่คือข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่กำลังแบบโอ้ติดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับนอกจากนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดิมนะครับ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์อ่ะใครตกเกณฑ์หรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนไม่เป็นไรเห็นไหมฮะก็เตรียมนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาครับเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราวๆ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์เห็นไหมฮะนี่ก็ช่วยอีกไม่ต้องกังวลครับใครที่มีความกังวลใจอยู่ก็จะหาแนวทางหาวิธีการนะครับในการช่วยคุณผู้ฟังโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่1สิงหาคมเห็นไหมครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่ใครติดตามฟังอยู่นะครับก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อได้ใช้สิทธิ์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขอย้ำครับว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์แล้วก็ขอความเห็นใจจากประชาชนนะครับต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง5แห่งที่ตอนนี้ธนาคารก็เร่งนะฮะในการที่จะปฏิบัติงานให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่บางทีก็มีข้อจำกัดแหละคุณผู้ฟังด้านบุคลากรนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะฮะใครที่วันนี้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหลายๆคนเลยนะครับใครที่วันนี้ฟังอยู่อยากจะแจ้งตรงไหนติดอะไรนะครับยังมีข้อกังวล02-276-9717นะฮะแล้วก็02-276-9721โทรมาบอกโทรมาแจ้งนะครับให้ทีมงานเราได้เก็บข้อมูลไว้นะครับทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยภาพนะครับวันนี้ของการเปิดรายชื่อหรือว่าการเปิดเรื่องของผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ในกรณีที่มีคนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ไม่ต้องกังวลนะใครที่วันนี้มีการแจ้งว่าคุณยายไม่ผ่านเกณฑ์นะครับคุณลุงไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องกังวลเลยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้นะครับดังนั้นก็ชี้แจงกับคุณผู้ฟังด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่น่าจะเป็นประโยชน์ กับพี่น้องประชาชนนะครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแชร์ได้นะครับวันนี้มีข้อมูลต่างๆก็สามารถนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ส่งต่อนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยที่นำเรียนกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับดูข้อความกันจากคุณมนัสนะครับวันนี้บอกว่าผมผ่านเกณฑ์แล้วนะครับลุ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแล้วก็จากคุณบุญคลองด้วยบอกว่าดีใจมากๆขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับจะนำเอาสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับไปใช้ในเรื่องของการดูแลครอบครัวนะฮะ บางคนก็นำไปเรื่องของข้าวสารใช่ไหมครับเรื่องของไข่ไก่นะฮะเรื่องของสิ่งที่จำเป็นอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยดังนั้นก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่บอกไปท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศมาแล้วนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ตามไม่ต้องกังวลใจไปนะครับดูข้อความกันนะครับมีคุณ global วันนี้ซักทายมาแล้วก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่เลยคุณตั้งโอด้วยนะครับวันนี้หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับคงได้ฟังกันแล้วจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสำคัญครับเรื่องของอพาร์ตเมนต์อันนี้ก็นำร่องนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับลูกกพช.ครับชี้สคบ.นำร่องคุมนะฮะเรื่องราวของค่าไฟอพาร์ตเมนต์ก่อนใครลั่นครับส่วนลดเนี่ยต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเพิ่มนี่เจอทั้งจำเจอทั้งปรับนะฮะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อ15กรกฎาคมอย่างที่บอลได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าคณะกรรมการนะครับนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เนี่ยมีมติเรื่องค่าไฟ7เรื่องนะฮะเพื่อลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนมาตรการดังกล่าวครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่องค่าน้ำค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยของคนทำงานน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญครับกับเรื่องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับโดยมติกพช.ครั้งนี้ครับมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยอันนี้นะครับดีมากๆหลายๆคนบอกว่าอะอย่างน้อยก็ลดค่าครองชีพนะครับปัญหาที่เรียกว่าบางคนก็ตึงๆอยู่ช่วงนี้พอลดค่าไฟแบบนี้ก็ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าดังนั้นครับกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือกลุ่มเดียวกันกับที่สคบเนี่ยเขาคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามตินะฮะก่อนที่มติกพช.จะออกมาเนี่ยสคบเนี่ยก็ได้มีการวางกลไกคุ้มครองผู้เช่าเอาไว้แล้วล่วงหน้าผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องสัญญาให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ห้ามบวกส่วนต่างห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมระบุวิธีคำนวณเอาไว้อย่างละเอียดนะครับดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องค่าน้ำค่าไฟต่างๆด้วยค่าไฟลดที่ต้นทางแล้วก็ต้องลดถึงมือผู้เช่าด้วยท่านสุภมาศบอกดังนั้นครับขอให้ผู้เช่าทุกคนนะตรวจสอบบิลค่าน้ำตรวจสอบบิลค่าไฟของตนเองทุกเดือนแล้วก็เปรียบเทียบครับกับอัตราที่การไฟฟ้าและการประปาเนี่ยเรียกเก็บจริงหากท่านพบว่าถูกเรียกเก็บเกินจริงถูกริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาเช่าท่านร้องเรียนได้เลยสายด่วนสคบ1166ท่านร้องเรียนได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ ocpb.go.th หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็ดำเนินการได้เลยทันทีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นครับส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำเจอทั้งปรับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้อ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อย
4: สั่งหรือยังเนี่ย
2: สบาย
5: เช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
5: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
6: จอด
5: เห็นไม่อยู่อ่ะ
4: หักซ้ายเลย
5: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเฮ้ยเบรกเลยก็บอกว่าเบรกไม่อยู่
7: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
5: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
6: เออเดี๋ยวเช็คเลยติดแล้ว
5: เต็ม
7: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
8: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
9: ติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายๆเรื่องหลายๆข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับวันนี้ก็แน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการนำเรียนคุณผู้ฟังไปนะครับก็แน่นอนว่ามีหลายๆท่านก็ส่งข้อมูลมาต่างๆด้วยนะครับก็เรียกว่าติดตามกันเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องพาไปตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับหลังจากที่เดินทางตอนนี้ท่านถึงที่นครเซี่ยงไฮ้เปิดฉากภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับนาล่าสุดการเยือนในครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการปฏิบัติการภารกิจต่างๆมีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองนะครับนั่นก็คือนครเซี่ยงไฮ้นะครับนครเฉิงตูแล้วก็ที่กรุงปักกิ่งนะครับเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและก็จีนทั้งด้านการค้าทั้งด้านการลงทุนด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็เตรียมเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็หารือกับบุคคลสำคัญของจีน3ท่านนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแน่นอนครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าหลากหลายภารกิจนะครับที่วันนี้ได้มีการติดตามเรื่องราวของการเยือนจีนหนึ่งในภารกิจสำคัญครับวันนี้ท่านไปเยี่ยมชมบริษัท Agribot นะฮะซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนนะครับติดตามได้จากเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้มีลงไว้นะครับเป็นบริษัทชั้นนำนะฮะเป็นบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI นะครับต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการแพทย์แล้วก็การดูแลผู้สูงอายุของไทยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมบริษัท Agribot นะฮะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่มีการดำเนินการนะครับพัฒนาด้านเทคโนโลยีครอบคลุมทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์โมเดลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็มีฐานข้อมูลสำหรับการฝึกฝนหุ่นยนต์นะฮะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับฟังการบรรยายการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะได้แก่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการออกแบบที่เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็มีหุ่นยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการคลังสินค้ามีหุ่นยนต์เฉพาะทางนะครับสำหรับงานลาดตระเวนตรวจสอบความปลอดภัยนี่นะฮะก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยคอยตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆด้วยการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นะฮะแล้วก็หุ่นยนต์กำลังมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายครับที่ประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะครับโดยรัฐบาลก็มุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริมนะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีการวิจัยมีการพัฒนาตลอดจนการพัฒนาบุคลากรนะครับด้านดิจิทัลและก็ AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันเชื่อมั่นครับว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจะช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็การพัฒนาบุคลากรรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยได้ในอนาคตเราจะสังเกตเห็นเราไปร้านอาหารปัจจุบันนี้ก็ใช้หุ่นยนต์เยอะเนาะร้านต่างๆร้านดังๆนี่มาเสิร์ฟอ๋อไม่ใช่คนแล้วตอนนี้จะเห็นหุ่นยนต์มาเลยนะฮะในหลายๆร้านชั้นนำเลยนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็เดินหน้าในการมุ่งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อว่าความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจะช่วยต่อยอดภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยได้ในอนาคตนะครับนอกเหนือจากการที่ไปเยี่ยมชมนะฮะเรื่องราวของบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI นะฮะแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็การดูแลผู้สูงอายุแล้วอีกเรื่องนึงครับทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้าวันนี้ลงไว้น่าสนใจเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่มีการดึงเอาเรื่องของ AI เรื่องของการลงทุนเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตรงนี้ครับถือว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงผ่านกลไก 2+2 นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยประธานาธิบดีจีนครับย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันพร้อมสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลไทยเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยการหารือครับของผู้นำทั้งสองมุ่งเป้าสู่อนาคตที่มั่นคงเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสองประเทศนะครับรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันระดับความสัมพันธ์นะฮะระดับภูมิภาคร่วมกันและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตมีการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเช่นเรื่อง AI เซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีสุขภาพพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมสีเขียวเห็นพ้องครับในเรื่องของการเร่งนะฮะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการค้าด้านโลจิสติกทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทางอากาศรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าการลงทุนและก็การเดินทางของประชาชนนะครับนอกจากนี้ครับด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเสนอให้จัดตั้งกลไก 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและจีนเพื่อเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์พร้อมยกระดับความร่วมมือในการปราบอาชญากรรมออนไลน์โดยการหารือครั้งนี้ครับทั้งไทยและก็จีนเนี่ยเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอันยาวนานที่มีมาอย่างยาวนานจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็การร่วมมือกันนะครับได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยี AI การสร้างงานคุณภาพรวมถึงการเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับในภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการวันนี้ก็มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่ดึงเรื่องราวของ AI การลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงผ่านกลไก 2+2 นั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องราวครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับคุณผู้ฟังติดตามที่จับประเด็นเป็นข่าวครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนอย่างที่บอกกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะมีข้อความ พาไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังสักนิดนึงที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ครับก็ส่งมาจากคุณพยอมนะฮะจากเขาวงด้วยนะครับที่กำลังติดตามพระรุ่งโอ้วันนี้มาเยอะแยะเลยเป็นกลอนคุณพระพลึงด้วยนะครับคุณสุวรรณทาจากลพบุรีก็ส่งเข้ามานะครับคุณลุงนะทรงลุงบอกว่าค่าไฟห้องแถวยังไม่เคยลดเลยครับบอกแจ้งพิกัดมาได้นะครับอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อการดูแลให้ได้ครอบคลุมนะครับมีพิกัดอย่างไรส่งมาได้นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องราวของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องนี้นะครับให้ติดตามแล้วก็มีการร่วมแถลงข่าวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาเตรียมขยายผลครับเอาผิดให้ถึงที่สุดไม่มีละเว้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันแถลงข่าวครับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนสอบสวนการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายนั่นก็คือนายพิชิตนะครับมีนายวินแล้วก็นางสาวสัตพรนะครับในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดร่วมกันเป็นอั้งยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นนะครับเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีการร่วมกันทุจริตโดยการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับเหล่านี้เนี่ยเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านกล่าวว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านขอบคุณทุกหน่วยงานครับที่ร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีรับทราบถึงการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสืบสวนสอบสวนโดยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านประชาชนก็ยังคงมีความเคลือบแคลงอยู่ในคดีนี้ทุกท่านทำให้เห็นถึงเรื่องของการทุจริตว่าเป็นวงจรที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงเน้นย้ำครับให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ในการดำเนินคดีเป็นแบบอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาโดยตลอดครับคือการทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะฮะทั้งการดำเนินคดีการลงโทษทางวินัยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างบอกมีหลักฐานชัดเจนนะครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งครับว่าวันที่23กรกฎาคมนี้เนี่ยจะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบที่พบการทุจริตนะฮะแล้วก็รวมถึงการพิจารณาผลการสอบแนวทางเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองนะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าก็เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามนะครับแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจกันหนึ่งเหตุการณ์วันนี้คุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามกันอยู่กรณีนะครับเหตุที่มีอุบัติเหตุเป็นแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานย่านบางนาเกิดขึ้นนะครับช่วงสายๆของวันนี้17กรกฎาคม2569ครับกทม.กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ครับได้รับแจ้งเหตุนะครับเป็นแผ่นคอนกรีตขนาด1คูณ6เมตรเนี่ยล้มทับคนงานก่อสร้างครับคุณผู้ฟังจุดเกิดเหตุคือบริเวณปากซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนาจึงได้มีการเร่งนะฮะนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับล่าสุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเป็นชายอายุ28ปีสัญชาติเมียนมาครับนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมใจรักเขตพระโขนงเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายครับอายุ32ปีสัญชาติเมียนมาครับโดยเจ้าหน้าที่อยู่ในการดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับอาคารดังกล่าวครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าได้รับใบอนุญาตดัดแปลงนะครับออกเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยทางกรุงเทพมหานครครับก็จะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบนะฮะหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะครับด้านความปลอดภัยในเรื่องของการก่อสร้างอย่างละเอียดหากพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับมีข้อความส่งมานะครับบอกว่าติดตามทุกๆวันแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวที่ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับโดยต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันท่านก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้อีกหนึ่งเรื่องครับเดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับเข้าไปดูในเพจนะครับของสำนักงานปปส.เมื่อวันก่อนก็ได้มีการเข้าสายกับท่านรองเลขาธิการปปส.มีข้อมูลนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าสำนักงานปปส.ยืนยันการแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติดได้รับเงินรางวัลเป็นเรื่องจริงเขามีการจ่ายสูงสุด 250,000 บาทต่อคดีครับเรื่องนี้น่าสนใจนำมาบอกกับคุณผู้ฟังกันนะครับโดยสำนักงานปปส.ยืนยันครับการแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้รับเงินรางวัลเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับขอเน้นย้ำว่าผู้แจ้งเบาะแสยาเสพติดมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนหากเข้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด4เรื่องด้วยกันมีเงื่อนไขอะไรบ้างคุณผู้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ4ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับการรับเงินรางวัลแจ้งเบาะแสเรื่องแรกเลยครับต้องบอกว่ามีมาตรการรองรับชัดเจนการจ่ายเงินนะฮะการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรมพ.ศ. 2563และ2565จ่ายสูงสุด 250,000 บาทต่อคดีโดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลต่อเมื่อข้อมูลนั้นเนี่ยนำไปสู่การจับกุมหรือตรวจยึดยาเสพติดได้จริงโดยอัตราเงินรางวัลจะคำนวณตามชนิดและปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้นะครับเรื่องที่3คุณผู้ฟังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมนะครับวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการปกป้องชุมชนไม่ใช่การสร้างอาชีพหรือช่องทางหารายได้นะครับเรื่องที่4ครับอันนี้ก็สำคัญครับเรื่องของการปกปิดข้อมูลปลอดภัยขั้นสุดนะครับโดยปปส.บริหารจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแสทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความลับสูงสุดโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัย 100% ดังนั้นนะครับหลายคนที่ฟังอยู่อยากจะแจ้งแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับตรงนี้ปปส.แจ้งเลยว่าจะมีการปกปิดข้อมูลขั้นสุดนะฮะการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสทั้งหมดเนี่ยให้เป็นความลับสูงสุดโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัย 100% สำนักงานปปส.ขอบคุณทุกพลังครับที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันเพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดหากพบเห็นการค้ายาเสพติดนะครับพบพฤติกรรมต้องสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมสายด่วนปปส.แจ้งเบอร์ไว้คุณผู้ฟังครับ1386 1386สายด่วนปปส.ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตรงนี้24ชั่วโมงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดนะครับอันนี้ก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับเรื่องสำคัญที่ติดตามกันนะฮะต้องบอกว่ามีอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับล่าสุดทางด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับมีการเปิดเผยเรื่องสำคัญบอกว่าเตรียมเดินหน้าเรื่องของความพร้อมรองรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยครับบอกว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ปรับโครงสร้างการบริหารราชการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยกำหนดให้จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาออกไปเป็นกระทรวงการกีฬาซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพและก็รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวคุณภาพและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นนะครับล่าสุดนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยครับว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การโอนภารกิจหรือย้ายหน่วยงานจากกระทรวงหนึ่งไปสู่อีกกระทรวงหนึ่งแต่เป็นการออกแบบระบบการบริหารจัดการใหม่ที่เชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมด3เรื่องเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็การยกระดับประเทศครับไปสู่เศรษฐกิจแห่งประสบการณ์ Experience Economy นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยภารกิจหลักๆด้านการท่องเที่ยวครับที่จะมีการโอนมายังกระทรวงวัฒนธรรมก็จะแบ่งออกเป็นคร่าวๆนะครับมี5กลุ่มทั้งด้านนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องของภารกิจกรมการท่องเที่ยวนะครับมีภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศงานด้านการท่องเที่ยวนะครับได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่นะฮะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความจากหลายๆท่านที่กำลังส่งมานะครับเรื่องสำคัญปิดท้ายในชั่วโมงนี้เรื่องของปัจจุบันนี้ครับหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กระดาษกันแล้วคุณบอลล่าสุดทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายประเสริฐจันทราโรงทองครับเปิดเผยเรื่องของการปักหมุดบอกกระทรวงศึกษาธิการยุคใหม่ปักหมุด1มกราคมดีเดย์เรื่องของ e-office ไร้กระดาษ 100% เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการมอบนโยบายนะครับต่อที่ประชุมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านกระบวนการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับโดยในวันที่1มกราคม2570คือปีหน้า1มกราคมปีหน้านะทุกหน่วยงานในกระทรวงต้องนำระบบ e-office มาใช้จะไม่มีกระดาษใช้แล้วนะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของความรวดเร็วลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานครับเริ่มดำเนินการแล้วด้วยนะครับทั้งสป.สพท.ขณะเดียวกันก็มีการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและงานสารบัญเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันแล้วในขณะนี้ก็ปักหมุดครับ1มกราคม2570ย้ำนะฮะ1มกราคม2570กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ปักหมุดนี่นะฮะดีเดย์ e-office นะครับ e-office ไร้กระดาษ 100% เลยนะครับดังนั้นก็นำมาฝากกันด้วยในยุคใหม่ของเรานะครับทุกกระทรวงก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามีการนำเรื่องนี้มาปรับใช้กันแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองอ่ะเตรียมไปเคารพธงชาติกันครับในห้วงเวลา 18:00 น.ใครที่กำลังติดตามอยู่แจ้งเรื่องต่างๆประสานข้อมูลต่างๆมานะฮะหลังใหม่ก็ยังคงเดินหน้ารับข้อมูลจากคุณผู้ฟังอยู่ช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรม รักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะ

หัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเชิดชูเกียรติชรบ.ดีเด่นบุรีรัมย์เชิญเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาประโคนชัย2569ยิ่งใหญ่ตระการตา 30-31 กรกฎาคมนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสพบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้รับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าสู่ Paper List เต็มรูปแบบ1มกราคม2570พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกรัฐบาลย้ำกัญชาไม่เสรีคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นรัฐมนตรีสุภมาศผนึกสคบกทมตรเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบร้องเรียนพุ่งกว่า 1,700 เรื่องพร้อมเตรียมยกระดับสู่การตรวจทั่วประเทศข่าวบริการและข่าวปรากฏราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเชิดชูเกียรติชรบ.ดีเด่นวันที่17กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวลาวัลย์สมจิตหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิธีมอบรางวัลหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายเพียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกชรบ.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านและชุมชนพิธีมอบรางวัลชรบ.ดีเด่นระดับจังหวัดถือเป็นการยกย่องผลงานและความเสียสละของสมาชิกที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมสะท้อนบทบาทสำคัญของชรบ.ในการสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องบุรีรัมย์เชิญเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาประโคนชัย2569ยิ่งใหญ่ตระการตา 30-31 กรกฎาคมนี้จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอประโคนชัยเทศบาลเมืองประโคนชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์เยือนถิ่นชุมชนคนทำเทียนระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์งานปีนี้ชูเอกลักษณ์ต้นเทียนแกะสลักลวดลายไทยผสมศิลปะของประยุกต์ที่สืบทอดมากกว่า70ปีพร้อมขบวนแห่ยิ่งใหญ่การประกวดสร้างสรรค์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมหรสพหลากหลายเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายดำรง

ขบวนเทียนและรูปสัตว์ก่อนพิธีเปิด 9:30 นและปล่อยขบวนแห่เวลา 10:00 นช่วงค่ำมีการประกวดธิดารถเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากเวียงนฤมลวันที่31 กรกฎาคมต่อเนื่องด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากกีตาร์นิภาพรการแสดงของอ้นพานุวัฒน์และลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ภายในงานยังมีการประกวดวาดภาพถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือและคลิปสั้น TikTok ในหัวข้อแห่เทียนพรรษาพร้อมนิทรรศการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อเช่นกุ้งจ่อมหมูฮองและแกงบวนจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีชมพูและผ้าบารายเพื่อร่วมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและสัมผัสมนต์เสน่ห์งานแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569ระหว่างวันที่30 ถึง 31 กรกฎาคมนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสพบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้รับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2569ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นางอริยาพรสารัมนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสได้ให้เกียรติพบปะและกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมความพร้อมรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนายกเทศมนตรีได้กล่าวต้อนรับและมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐวิทยากรและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าร่วมอบรมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกมิติการจัดอบรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมพลังให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสามารถรับมือกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าสู่ Paper List เต็มรูปแบบ1 มกราคม 2570พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงว่าภารกิจการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศไทยประสบความสำเร็จโดยยูเนสโกยืนยันให้ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2570ณกรุงเทพมหานครซึ่งไทยจะใช้เวทีนี้นำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout ต้นแบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนพร้อมตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมตลอด8 เดือนก่อนการประชุมในส่วนของการบริหารราชการนายประเสริฐประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้งานระบบ e-office อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2570เพื่อก้าวสู่ระบบ paperless ลดการใช้กระดาษเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและยกระดับประสิทธิภาพโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงการศึกษานอกระบบพร้อมกำหนดบทบาทของครูและเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเพื่อให้การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตรัฐบาลย้ำกัญชาไม่เสรีคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงย้ำว่ารัฐบาลยังคงควบคุมการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพ.ศ. 2568โดยกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมการจำหน่ายศึกษาวิจัยส่งออกหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นสำหรับการจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปจะต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรหรือทันตแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานประกอบการห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติช่องทางออนไลน์และห้ามโฆษณาทุกช่องทางรัฐบาลเตือนประชาชนและนักเดินทางว่า
แม้กัญชาจะถูกควบคุมเพื่อใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่ในหลายประเทศยังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงหากลักลอบนำออกนอกประเทศก็จะมีโทษหนักตามกฎหมายศุลกากรโดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีหรือปรับเป็นเงิน4 เท่าของราคาของ

รวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542มาตรา78มีโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือมั่วสุมเสพกัญชาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีสุภมาศผนึกสคบกทมตรเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบร้องเรียนพุ่งกว่า 1,700 เรื่องพร้อมยกระดับสู่การตรวจทั่วประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยคณะทำงานและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจซ่อมรถยนต์นำร่อง5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีเขตจตุจักรกรุงเทพการตรวจครั้งนี้เป็นการบูรณาการ3หน่วยงานร่วมกันได้แก่สคบตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานเขตตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจและตำรวจดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมทุกมิติในครั้งเดียวประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันสคบยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งและหลักฐานการรับเงินไม่ครบถ้วนโดยสคบสามารถช่วยเหลือยุติเรื่องไปแล้วเกือบ 70% นางสาวสุภมาศย้ำว่ารถยนต์คือทรัพย์สินสำคัญของประชาชนความปลอดภัยขึ้นอยู่กับงานซ่อมที่ได้มาตรฐานผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลครบทั้งก่อนระหว่างและหลังการซ่อมโดยเฉพาะเอกสารหลักฐานในการรับเงินที่ต้องมีรายการครบ9รายการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สคบศึกษายกระดับการคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงสัญญาก่อนรับบริการซ่อมรถยนต์เพื่อให้ผู้บริโภคทราบราคาค่าแรงค่าอะไหล่และเงื่อนไขชัดเจนตั้งแต่ต้นไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะขั้นตอนใบเสร็จหลังซ่อมเสร็จเท่านั้นทั้งนี้หากประชาชนถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการซ่อมรถยนต์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหากการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดกระแสไฟฟ้าทันทีและหากมีที่ใดมีการดำเนินการเดินเครื่องกำหนดไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ทราบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายซึ่งจะเป็นอันตรายได้โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัทมหาชนจำกัด CPOบริษัท CJ Express Group จำกัดหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกศิลป์หอพักนางอรนุชคลายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันสอบถามรายละเอียดกับแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโทรศัพท์044611617กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนรุ่นที่78จำนวน4อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครสอบได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคม2569สมัครได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวบุรีรัมย์และต่างจังหวัดร่วมเปิดงานแห่เทียนพรรษา2569แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากำหนดระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมนี้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชวนพี่น้องร่วมสืบสานงานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างทั่วกัน
ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .65/2569 ลงวันที่14 มิถุนายน 2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอดฟานซ์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังถึงระการะหว่างกิโลเมตรที่135+000ถึงกิโลเมตรที่135+840เริ่มสัญญาวันที่15 มิถุนายน 2569สิ้นสุดสัญญาวันที่12 กันยายน 2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนแทรคชั่นวงเงินค่างาน9,789,863.96 บาทจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเร็วดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกพช.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชน200หน่วยแรกลดเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ครั้งที่2/2569มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่ๆโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมประเด็นการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงกันด้วยนะครับโดยที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเด็นที่2ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยครับให้มีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569มาตรการที่3คือขยายมาตรการ Direct PPAให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดมาตรการที่4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center มาตรการที่5กำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมาตรการที่6เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมาตรการที่7เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์กำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีคัดเลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกระจายโอกาสสู่ทุกพื้นที่และนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคามาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้สานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วและต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุม3เมืองสำคัญอันได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นที่นครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาที่ชื่อว่า Thailand China Investment and Economic Forum 2026ครับและพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีน พร้อมพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ๆของจีนและกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันสำหรับกรุงปักกิ่งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยกับประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยกระทรวงพาณิชย์เข้าเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อลดภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการนี้ในเฟสแรกประสบความสำเร็จไปแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ในเฟส2ก็จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งด้วยกันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงและนอกจากนี้โครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปทั้งหลายและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ครับเอาไปตรวจยังไงว่ายังไงรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบที่เราคุ้นหูกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับได้ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่นำร่องตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีการบูรณาการ3หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2546แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศกันต่อไปโดยแต่ละหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นสคบก็ตรวจหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็ตรวจใบอนุญาตประกอบธุรกิจและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเขาก็ดูแลความเรียบร้อยทำให้การตรวจสอบนั้นครอบคลุมทุกมิติในการลงพื้นที่เพียงครั้งเดียวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประกาศฉบับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547มาแล้วแต่ว่าทางสคบยังคงได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องและครับ ตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันก็มีมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้และที่ผ่านมาทางสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องไปแล้วเกือบ 1,200 เรื่องหรือเกือบ 70% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการทั้งหมดแหละครับดังนั้นแล้วจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไปทำงานเชิงรุกและก็ประสานกันไม่ทำงานแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำแบบนี้ไม่ได้ต้องบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งได้มีการสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องในครั้งนี้ไปขยายผลกันต่อแล้วครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ให้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคก็ให้ประสานผ่านสคบจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้การตรวจสอบเป็นระบบทั่วถึงและติดตามผลได้ชัดเจนขึ้นหากผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการซ่อมรถยนต์ก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลุยตรวจปัญหามลพิษสระบุรีสั่งการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบทุกโรงงานหากพบข้อมูลไม่ตรงก็ให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามปัญหาน้ำเน่าเสียจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีพร้อมกำชับให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าEIA นั่นแหละครับของทุกโรงงานอย่างละเอียดละเอียดเลยโดยต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่ามีบางประเด็นที่ข้อมูลในพื้นที่อาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAทางสำนักนโยบายและแผนจึงเตรียมมีหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตบอกว่าให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กันหน่อยสิแล้วก็รายงานติดตามผลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผังพื้นที่โครงการที่อาจไม่ตรงกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIARวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งคณะกรรมาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมป่าไม้จัดทำผังพื้นที่โครงการปัจจุบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างเป็นทางการกันต่อไปครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.นี่แหละจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งจะบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับและยังติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดเรียกว่าใกล้ชิดติดขอบจอไม่ปล่อยไม่ละเลยเพื่อให้มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเชิญชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานแล้วก็ย้ำว่าลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้เอ้าแล้วใครล่ะเป็นคนเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็รัฐบาลสิครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งก็ที่ผ่านมานั้นสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งล่าสุดนั้นมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากมายแล้วครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะประกอบไปด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนทางฝ่ายนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายด้วยกันดังนั้นแล้วการขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้เข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาททีเดียวไม่น้อยนะครับพี่น้องมีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทครับโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ที่ www.sso.go.thหรือท่านจะเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งล่าสุดนั้นได้ปรับปรุงระบบช่องทางออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพจัดการประชุมสู่ผู้เสนอวาระครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569นี้สะท้อนการเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพไปสู่ผู้เสนอวาระที่หวังจะให้เวที IMF World Bank นี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับหารือปัญหาเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเสนอประสบการณ์แนวทางและนโยบายที่ใช้ได้จริงต่อประชาคมโลกและครับภายใต้แนวคิดหลักคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยเองก็ต้องการใช้เวทีการประชุมครั้งนี้แหละครับสะท้อนบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในการร่วมกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้ยังจะช่วยยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Global MICE Destination นะครับโดยภาคธุรกิจโรงแรมสายการบินร้านอาหารการท่องเที่ยวและ Wellnessทัวริซึมทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการประชุมแบบนี้แหละครับรวมไปถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนคอนเน็กติวิตี้ครับซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากประเทศท่องเที่ยวไปสู่ประเทศผู้นำด้านนโยบายการเงินดิจิทัลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาตีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองห่อรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะสำหรับการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวนะคะเราให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะคะโดยตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของประชาชนและต้องไกล่เกลี่ยโดยให้ความเป็นธรรมห้ามมิให้บังคับข่มขู่ให้คำมั่นสัญญาหรือจูงใจด้วยประการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสมัครใจในการที่จะร่วมกันตกลงหาข้อสรุปก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลวิธีนี้ถ้าสามารถที่ตกลงกันได้ก็เป็นการระงับคดีโดยประโยชน์ที่คู่กรณีจะได้รับนะคะก็คือจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลหรือค่าจ้างทนายความนะคะรวมถึงประหยัดเวลาที่จะต้องเดินทางไปศาลด้วยนะคะสำหรับทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็จะจัดห้องไกล่เกลี่ยเป็นกรณีพิเศษและมีพนักงานอัยการนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเทคนิคในการไกล่เกลี่ย มาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้แก่ท่านนะคะในท้ายที่สุดนี้ดิฉันนะคะก็ขอนำเรียนสถิตินิดนึงนะคะสำหรับในจังหวัดขอนแก่นณขณะนี้มีประชาชนมาสนใจมายื่นคำร้องขอให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง95รายเลยนะคะทั้งนี้ก็ไม่รวมในสาขาพลและสาขาชุมแพนะคะซึ่งทางเราก็มีสาขาอยู่ที่นั่นทั้ง2แห่งนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีข้อพิพาทนะคะขอให้ท่านใช้บริการนี้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกแห่งนะคะกราบขอบคุณทุกท่านณโอกาสนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็ได้มีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆของประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความเรื่องฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะต่างประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเขตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความท้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครง

0: ณลาดพร้าวจ่ายสินใหม่ให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connect กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
2: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตักอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่สองของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567

0: ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นต่อห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLCในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
2: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่1160หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม1160กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อมตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัม การจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนาริมนอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าเป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่ขีดที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับรายการแวดวงกีฬาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับใช้การโฟนอินเข้ามานะครับติดฝนครับช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกต้องบอกว่าออกไปชาเลนจ์นะครับไปเดินไปวิ่งนะครับเพื่อไปแลกของรางวัลนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านนะครับหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐนะจัดกิจกรรมเดินหรือว่าวิ่งเดินกี่ก้าววิ่งกี่กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีชาเลนจ์นะครับว่าเดินระยะเท่านี้ก้าวระยะเท่านี้เนี่ยจะได้แลกของนี่นู่นนั่นนะครับเริ่มมาจากแว่นตาก่อนตอนหลังก็มีเรื่องกินเรื่องของรางวัลนะครับหลายหน่วยงานหลายภาคเอกชนทำให้กระแสการออกกำลังกายคันของภาคประชาชนเนี่ยเยอะมากขึ้นนั่นแหละครับก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะก็ออกไปวิ่งนะเพื่อจะไปทำร่วมกิจกรรมกันนะครับวันนี้ก็จะกำลังจะเข้ามาเจอฝนตกขออภัยคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ใช้การโฟนอินเข้ามาขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับก็ที่ควบคุมเสียงให้เราได้พูดคุยกันทักทายกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ส่งสัญญาณนะครับทาง Facebook Live ให้เราได้พูดคุยทักทายกันด้วยนะครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เริ่มต้นที่การแข่งขันแบดมินตัน BWF World Tour Super Series 10รายการ Japan Open 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกรุฑวิทิสารนักแบดมินตันไทยมือ2ของโลกนะครับมาถึงรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวเจอกับยูชิทานากะนักแบดมินตันเจ้าถิ่นมือ19ของโลกนะครับแล้วก็เป็น1ใน3ของนักแบดมินตันญี่ปุ่นที่เข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับปรากฏว่าวิลกรุฑถึงแม้ว่าจะชนะในเกมแรกนะครับ22-20แต่ก็ออกแรงเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถอยู่ความร้อนแรงของยูชิทานากะได้แพ้ในเกมที่2 16-22แล้วก็เป็นเกมที่3นะครับที่ทานากะยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับชนะไป21-18นะครับก็เป็นยูชิทานากะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026ในประเภทชายเดี่ยวนะครับแล้วก็จะไปเจอกับทางด้านของผู้ชนะระหว่างโกกิวาตานาเบะหรือว่าแอนเดรส แอนทอนเซนจากเดนมาร์กนะครับพูดถึงวิลกุลวุฒินะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันทัวร์เอเชียแล้วก็ผ่านการแข่งขันมา2รอบที่ผ่านมาก็ถือว่าจะมีการข้อสนิมอยู่นะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับรอทัวร์ต่อไปที่วิลกุลวุฒิวิทิสารและนักแบดมินตันทีมชาติไทยไปแข่งขันก็คือรายการ China Open 2026นะครับซึ่งวิลจะเจอกับรามุทเกมเคนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ18ปีชิงแชมป์เลิศแห่งเอเชียนะครับที่เมืองไหโฉสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับไทยเจอกับไต้หวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่รายงานอยู่นะครับเราตามหลังอยู่1-2เซตนะครับ18-25-30-3-2และเราชนะ25-22เซตสุดท้ายเซตที่4นะจบที่เซตนี้ไทยแพ้ไป22-25ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะเรารองแชมป์กลุ่ม C มาเจอกับแชมป์กลุ่ม A ตกรอบไปก็ทำให้ทีมไทยนะแพ้ไป1-3เซตนะครับแพ้ไต้หวันนะครับเรายังไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบ4ทีมสุดท้ายในรายการนี้ได้เลยนะครับนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นครั้งแรกในปี1997ที่ฟิลิปปินส์นะครับไทยก็ไปจัดอันดับ5-8แทนนะครับแล้วก็เราเจอกับ อินเดียในการจัดอันดับ5-8นะครับแล้วก็นี่ก็คือ เราแพ้ไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเคยพ่ายแพ้เขาไต้หวันล้างตาเราได้เขาเคยแพ้เรานะ1-3นะครับในครั้งที่แล้วที่บาเรนนะฮะนะครับอันนี้เขาล้างตาเราได้ชนะเราไปสกอร์เท่าเดิมเลยนะเราเคยชนะเขา3-1เมื่อปีที่แล้วคราวนี้เขาชนะเรา3-1นะครับนี่คือความไม่แพ้ของเรานะครับก็ไทยลงในขันอันดับ5ถึงอันดับที่8วันนี้เจอกับอินเดียเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับไทยก็เอาชนะอินเดียไปอดีตแชมป์ปี2003นะครับ3-1เซตด้วยคะแนน25-15 25-13 17-25และ25-15นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอล U18 นะครับอายุ18ปีประเภทชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองไทโฉสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในช่วงที่ผ่านมาพอชนะปั๊บเราก็จะไปชิงอันดับที่5กับปากีสถานนะครับซึ่งเขาเคยชนะไทยมา3เซตรวดในรอบแรกนัดสุดท้ายเลยนะครับเราจะชิงอันดับที่5และอันดับที่6กันนะครับมีขึ้นวันพรุ่งนี้13 นาฬิกานะครับแล้วก็ ผลงานของเราก็ดีที่สุดของไทยในการแข่งรายการนี้3ครั้งคืออันดับที่5 3ครั้งในปี1997ที่ฟิลิปปินส์ที่อินเดียนะฮะ1997ที่ฟิลิปปินส์นะครับปี2003ที่อินเดียและปี2018ที่อิหร่านนะครับส่วนรอบรองนะฮะ4ทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงผ่านไปสู่รอบชิงแชมป์โลกนะครับมี4ทีมแล้วก็วันนี้รอบรองนะครับเป็นอิหร่านที่เจอกับจีนและญี่ปุ่นเจอกับไต้หวันนะครับก็คู่แรกนะครับอิหร่านชนะจีนไป3ต่อ2เซตนะครับล้างตานะครับที่แพ้จีนในรอบชิงชนะเลิศปีที่แล้ว2ต่อ3เซตที่บาเรนนะฮะคราวนี้อิหร่านชนะโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยชนะ15ต่อ11นะครับอิหร่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันซึ่งตอนนี้กำลังตบกันมันเลยนะฮะญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับก็นี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลอายุ18ปีนะครับของเราพรุ่งนี้นะยังไงก็เชียร์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านก็สู่รอบรองนะครับนะเราก็มีอันดับที่5ในการชิงกับปากีสถานนะครับนะไปติดตามศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือโค้กคัพอายุ17ปีนะครับโค้กคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับซึ่งเป็นรอบภูมิภาคโซนภาคเหนือซึ่งถือว่าเป็นภาคที่5ของประเทศไทยเดือนหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องในวันที่4นะครับซึ่งใกล้จะได้ตัวแทนของภาคเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้ภายใต้การร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แข่งขันกันในวันนี้นะครับก็โอ้โหยิงกัน14ประตูจาก4คู่ครับก็ผลการแข่งขันวันนี้ก็มีที่สนามซ้อมสมโภช700ปีนะฮะสนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีเชียงใหม่เนี่ยแม่โจ้ยูไนเต็ดเสมอกับโรงเรียนมาลาวิทยาคมนะครับแล้วก็0-0นะฮะแม่โจ้จุดโทษชนะนะครับชนะจุดโทษ4-2นะครับคู่ที่2โรงเรียนทวี SC ของภายในโรงเรียนทวี SC วิทยานะครับแพ้ลำพูนวอริเออร์0-1ครับลำพูนวอริเออร์ชนะ1-0เข้ารอบนะครับลมสัก FC ชนะชาติตรการซิตี้6-1แล้วก็เชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นะครับพรุ่งนี้นะรอบรองชนะเลิศในวันที่18กรกฎาคมนะครับพรุ่งนี้จะได้เห็นเลยนะว่า2ทีมสุดท้ายในโซนภาคเหนือนะที่สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่700ปีจะเป็นทีมไหนครับคู่แรกนะครับ13นาฬิกาแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเจอกับลมสัก FC นะครับลมสัก FC โคต้ายิงประตูยังมีเหลืออีกไหมนะฮะเมื่อวานวันนี้นะชนะ6-1ส่วนเมโจ้เนี่ยแหมฮึดกว่าจะยิงจุดโทษชนะได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับคู่แรกนะลมศักดิ์กับเมโจ้คู่ที่2ลำพูนวอริเออร์นะครับเจอกับเชียงใหม่ FC ในเวลา 15:00 น.ผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนนะครับภาคเหนือ2ทีมนะครับมาสู่รอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือการแข่งฟุตบอลเยาวชนนะครับรายการที่แสดงฝีเท้านักกีฬาระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่นำนักกีฬานะฮะในระดับภูมิภาคนี่แหละครับก้าวสู่ระดับในวงการเยาวชนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เข้าสู่ในฟุตบอลทีมชาติไทยอายุ17ปีในอนาคตด้วยนะครับแล้วเป็นการคัดเลือกกันจากทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับรับเงินรางวัลกว่า1,500,000 บาทนะครับรอบภูมิภาคเสร็จแล้วนะฮะอย่างที่บอกฮะ1ถึง2ทีม1และ2ทีมในแต่ละโซนรวม6โซนจะเป็นเข้ามาเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายแล้วก็หา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะที่สนามสุพัชราสาย22-23สิงหาคมต่อไปนะครับมาที่ฟุตบอลโลกนะครับชิงที่3เริ่มต้นก่อนนะพรุ่งนี้แล้วก็มีชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นะครับนะฟีฟ่าก็เตรียมการเต็มที่แหละนะให้ทางด้านของรอบชิงเนี่ยมีความสำคัญนะครับเราข้ามรอบชิงที่3ก่อนมาดูคุยรอบชิงกันนะครับ FIFA เนี่ยนะสั่งทำแหวนวงพิเศษนะครับที่มอบให้กับทีมแชมป์โลกนะฮะตามสไตล์อเมริกันเกมนะครับองค์การลูกหนังโลก FIFA นะครับบอกว่าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับนอกจากจะได้ครองถ้วยแชมป์ครองโทฟี่แชมป์โลกแล้วนะครับยังได้รับอีก1ไอเทมพิเศษนะครับนั่นคือแหวนแชมป์โลกโดยจะมีการมอบให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ โดยการมอบแหวนแชมป์โลกให้กับทีมชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นไอเดียของฟีฟ่านะครับซึ่งเอาประเพณีการมอบแหวนแชมป์ในวงการอเมริกันเกมนะครับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยนะครับทั้งบาสเกตบอลนะอเมริกันฟุตบอลนะมาใช้กับฟุตบอลโลกคราวนี้ใครได้แชมป์ก็จะมอบแหวนแชมป์ให้ประมาณนั้นนะแหวนนะครับซึ่งตรงกับทางด้านของที่เขาเป็นเจ้าภาพนะฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยฟีฟ่าก็บอกว่าได้เตรียมสั่งทำแหวนแชมป์โลกเอาไว้ทั้งหมด 2,026 วงนะครับโดยแบ่งเป็นการมอบแหวนจำลองให้กับทีมนักเตะที่คว้าแชมป์โลกปีนี้30วงนะครับแล้วก็ให้กับทีมงานนะมาวัดขนาดรอบนิ้วของนักเตะแต่ละคนเก็บเป็นข้อมูลไว้ด้วยนะหลังจากจบการแข่งขันนะครับก่อนนำไปผลิตเป็นแหวนจริงและส่งมอบให้กับนักเตะในภายหลังนะครับโดยแหวนแชมป์โลกที่เหลืออีก 1,996 วงนะครับก็จะเอาไปจำหน่ายให้กับแฟนๆทั่วโลกได้เก็บเป็นที่ระลึกซึ่งยังไม่มีการระบุราคาออกมานะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่หลายคนเชื่อว่าน่าจะมีราคาสูงระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปีนี้เป็นการเจอกันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่านะอาร์เจนตินาแข่งขันกัน20กรกฎาคมดูครับติดตามกันว่าทีมไหนทีมแรกที่จะได้แหวนแชมป์โลกไปครอบครองนอกจากถ้วยโทรฟี่นะครับแหวนยังไม่พอเนี่ยแหวนให้กับนักกีฬานะทำกันทุกคนแหละนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็มอบไปกับทีมแชมป์เท่านั้นนะครับ30วงเรื่องของหญ้าในสนามครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับก็จะนำหญ้าจริงจากพื้นสนามแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026นะครับมาตัดแบ่งขายเป็นของสะสมพิเศษราคาเริ่มต้นที่450ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 15,000 บาทจนถึงราคาท็อปสุดอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 100,000 บาทนะครับซึ่งส่วนหญ้าชิ้นส่วนของหญ้าที่ถูกทำมาขายครั้งนี้นะครับจากสนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับหรือว่าเบสไลฟ์สเตเดียมนะซึ่งถูกใช้เป็นสนามแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026โดยชิ้นส่วนหญ้าจะถูกบรรจุในเรซินเพื่อรักษาสภาพหญ้าและจะส่งที่หลังจากจบเกมแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับเปิดให้จัดส่งได้เฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรปเท่านั้นอ้าวเอเชียเสียดายรอรีเซลฮะรอรีเซลเผื่อใครเที่ยวลึกและขายต่อนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยในตัวกล่องเนี่ยสลักโลโก้ฟุตบอลโลก2026ด้วยนะฮะกล่องที่ใส่สถานที่แข่งขันวันที่ผลการแข่งขันพร้อมด้วยแนบ USB วิดีโอรับรองความถูกต้องโดยของสะสมเหล่านี้ผลิตโดยคีฟซับนะครับจากสหราชอาณาจักรครับทีฟ่านำเสนอสินค้าออกเป็น4ระดับนะครับ450 900 1,200 แล้วก็ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีเพียงแค่ 2,026 ชิ้นก็คำนวณดูนะถ้าเกิดขายได้หมดก็คาดว่าจะทำรายได้ให้กับฟีฟ่า 11.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขนาดก็ดูแล้วก็ประมาณ 2.5 คูณ 2.5 นิ้วนะครับนะครับแล้วก็บางรุ่นที่ใหญ่กว่าอย่างรุ่นถูกเนี่ยคือประมาณ 2.5 คูณ 2.5 นะครับส่วนรุ่นที่ใหญ่กว่าราคา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าก็คือ3คูณ3คูณ3นิ้วนะครับแล้วก็ได้ตั๋วที่ระลึกโลหะสลักสีทองลูกฟุตบอลจำลองขนาดเล็กของรอบชิงชนะเลิศนะแล้วก็ถ้วยฟุตบอลโลกแก้วเจียไหนด้วยนะครับแน่น่าเก็บไว้น่าเก็บไว้นะผมว่าหลายคนที่ได้นะน่าสนใจเอาว่าผมเคยไปโอลด์แทฟฟอร์ดที่อังกฤษนะครับสนามโอลด์แทฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยไปกับทัพ AP Honda ตอนนั้นนะครับนะไปชมแล้วไปในจังหวะที่เขากำลังตัดหญ้าพอดีตัดหญ้าปรับปรุงสนามหญ้าพอดีนะครับแล้วปรากฏว่าหญ้าที่เขาตัดเนี่ยเขาจะมาใส่ถังขยะพอดีนะครับเจ้าที่สนามบอกว่าเก็บได้ก็เลยเก็บใส่ถุงมาคือจับหญ้าที่เขาตัดเป็นหญ้าที่แปลกไม่เหมือนหญ้าบ้านเราครับนิ่มมากนะก็เอามาใส่ถุงไว้หลายใบเหมือนกันนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าเก็บไว้สักครู่นึงนะครับแล้วก็ให้กับแฟนคลับแมนยูซะส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้เก็บไว้นะเอามาถึงประเทศไทยนั่นแหละนะเอามาถุงหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งๆให้กับแฟนคลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นที่เมืองไทยส่วนผมไม่ได้เก็บไว้หรอกครับแค่พามาแต่ว่าหญ้านุ่มดีนะครับน่าเก็บที่ระลึกนะสำหรับใครที่สนใจนะครับหนึ่งในคนไทยที่ไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกคราวนี้นะคุณหญิงปัทมาลีสัตถกุลนะครับก็ในฐานะIOC member นะครับ
1: แล้วก็ในฐานะพันธมิตรพิเศษนะฮะกับทางด้านของประธานฟีฟ่าด้วยนะฮะข้อ1นายคนไทยที่ตอนนี้คุณหญิงปฐมาลีสัตกูลเนี่ยไปติดตามเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกความพร้อมนะกีฬาโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ที่ลอสแองเจลิสนั่นแหละครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้พบปะเจอกับทางด้านของประธานฟีฟ่าก็ในส่วนของประธานฟีฟ่านะรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับหลายท่านนะครับซึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมที่ LA หรือว่าลอสแองเจลิสนะครับในปี2028ที่สหรัฐอเมริกานะครับนอกจากคุณหญิงปัทมาลีสัตกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member นะครับก็มีทางด้านของจีนไซคัสนะครับประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกานะครับและ IOC Member รวมถึงทางด้านของเคซี่วาเชอร์แมนประธานจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิสนะครับหรือ LA 2028ในการต้อนรับนะครับคุณหญิงเนี่ยได้รับเชิญนะฮะอย่างที่บอกนะได้รับเชิญจากประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าฟีฟ่าครับมิสเตอร์จานี่อินฟาติโน่นะครับซึ่งเป็นประธานฟีฟ่าและเป็นเพื่อนสนิทนะเป็น IOC Member ด้วยกันนะครับได้เข้าร่วมชมในศึกฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศแห่งบริษัทนี้ด้วยนะครับสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่อยู่คนไทยอีกหนึ่งคนที่อยู่ในบรรยากาศของรอบชิงชนะเลิศนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าก็จะมีคนไทยหลายๆคนนะที่มีโอกาสเข้าไปรอชมรอบชิงในคราวนี้นะส่วนบ้านเรานะอย่างที่บอกนะครับทางด้านของทรูทางจัสทางโมโนนะขออภัยนะครับทางด้านของจัสนะครับทางด้านของโมโนนะที่ได้สิทธิ์นะครับเขาจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟนะครับนะไปติดตามลงทะเบียนกันนะครับไปเชียร์ไปชมฟุตบอลโลกในบรรยากาศสวนรถไฟนะครับนะก็อีกบรรยากาศหนึ่งที่น่าสนใจนะคอบอลคอเดียวกันนะไปเชียร์กีฬาด้วยกันด้วยนะสวนรถไฟไปติดตามรายละเอียดหน้าเพจของทางจัสหรือว่าทางโมโนนะครับค่อยลงทะเบียนกันนะจากนั้นไปดูเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนะประกาศข่าวดีนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศข่าวดีว่าใครนะที่อยากจะเป็นอาสาสมัครจิตอาสาในเกมนะในเกมการแข่งขันฟุตบอลระดับอาเซียนนะแล้วก็สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนะครับช้างศึกอาสาศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมเบื้องหลังการแข่งขันฟุตบอลระดับอาเซียนและร่วมสนับสนุนทีมชาติไทยในการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ณสนามราชมังกีฬาสถานนะครับเปิดรับสมัครอาสาสมัคร4ฝ่ายนะครับนะคุณฟังให้ดีนะนะครับ4ฝ่ายก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ครับ ROC Supportand set up นะครับนะฝ่ายแรกฝ่ายที่2ครับฝ่ายอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนหรือว่ามีเดียนะครับฝ่ายที่3คือฝ่ายกิจกรรมผู้สนับสนุนนะครับหรือว่าสปอนเซอร์ activation นะครับแล้วก็ฝ่ายต้อนรับแขกและบุคคลสำคัญโปรโตคอลนะครับซึ่งคุณสมบัตินะฟังให้ดีนะทั้ง3ฝ่ายนะฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝ่ายอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนฝ่ายกิจกรรมผู้สนับสนุนและฝ่ายต้อนรับแขกและบุคคลสำคัญนะครับคุณสมบัติอายุ20ปีขึ้นไปนะครับ2ไม่จำกัดเพศนะครับ3มีทักษะในการสื่อสารและ4สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ไทยพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน20นาฬิกานะครับปฏิบัติหน้าที่คือ30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะครับแล้วก็ไทยเจอเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่6ถึง8สิงหาคม2569นะครับเงื่อนไขนะติดเงื่อนไขกฎกติกาต่างๆนะฮะไปสมัครนะครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมไปในเพจของ FA Thailand หรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามดูได้รายละเอียดเขาบอกว่าที่นั่นนะครับไปเพจ FA Thailandหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโอ้โหนี่น่าสนใจนะน่าสนใจจริงๆนะครับนะฮะไปติดตามกันน้องๆ นะคือไปได้เรื่องของภาษานะครับเรื่องของการประสานงานสื่อมวลชนการดูแลต่างๆนะครับแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศของฟุตบอลด้วยนะครับ
0: ุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะคุณรังสิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงินจำนวน1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพรหมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพรหมภักดีนะครับโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิซึ่งจัดขึ้นณสนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขทั้งการมอบทุนการศึกษาการจัดหาอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งในปี2569เนี่ยมูลนิธิปิติพรหมภักดีตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่โรงเรียนห่างไกล6แห่งนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนนะครับส่วนอีกข่าวนึงทางสิงห์เช่นเดียวกันนะครับสิงห์ชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมลุ้นเป็น1นะไปเชียร์TGA ขอพยัคฆ์ TGR Haas F1 Team นะครับสัมผัสประสบการณ์แบบติดขอบสนามในการแข่งขันฟอร์มูล่า1สิงคโปร์แกรนด์พริกระหว่างวันที่9 ถึง 12 ตุลาคม 2569นะครับแฟนๆชาวไทยนะฮะมีโอกาสไปเชียร์นะครับในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ครับ TGR Haas F1ทีมนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันฟอร์มูล่า1สิงคโปร์แกรนด์พริกนะครับ9 ถึง 12 ตุลาคม 2569แล้วก็มีแพ็กเกจมากมายนะครับให้กับผู้ที่โชคดีนะครับ1รางวัล2ที่นั่งนะมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับกติกาต่างๆนะครับก็ไปติดตามในแคมเปญของสิงห์ไลท์แอนด์ TGR Haas F1 ทีมนะครับมีกิจกรรมต่างๆมีพ่งมีภาพมีอะไรต่างๆนี่แหละครับไปดูในกติกานะฮะแล้วก็ส่งภาพร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ได้ลุ้นเลยนะครับว่าบัตรเข้าชมการฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์นะจะเป็นของท่านแล้วก็เรื่องของทัวร์ด้วยนะฮะ4วัน3คืนและที่สำคัญนะครับไปดูเรื่องของฟอร์มูล่า1รถยนต์ที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีนักบิดไม่ใช่นักบิดสินักขับหลังพวงมาลัยอยากเอาบอลด้วยนะฮะซึ่งเป็นนักขับนะทีมเลี่ยมนะเชื้อชาติไทยคนหนึ่งนะซึ่งลงแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไปดูว่าที่ว่าอันดับ1ชาร์ลส์เดอแคลร์นะเวอร์สเตเพนหรือว่านอริสหรือว่าทางด้านของลุยส์แฮมิลตันใครจะได้แชมป์สนามนี้นะครับนี่คือ F1 นะไปลุ้นกันนะทางสิงห์ไปดูในเพจนะฮะกติกาต่างๆในเพจของสิงห์นะครับก็จะได้ลุ้นกันนะครับขอทุกท่านโชคดีนะในเพจของสิงห์ไลฟ์นะครับไปดูกันนะครับส่งท้ายด้วยความเร็วอีกเช่นเดียวกันนะครับนะสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าสำหรับความเร็วบ้านเราอีกรายการหนึ่งนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับทางเรียบนะที่ใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยอย่างซุปเปอร์ไบค์นะครับรายการสนามที่2นะครับของการแข่งขันทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ได้ลุ้นกันนะที่สนามช้างนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็คือรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2026สนามที่2นะครับแข่งขันสนามแรกแล้วสนามที่2อย่าลืมนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับมีกิจกรรมมากมายสำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันรายการนี้นะครับไม่ใช่แค่นักบิดชาวไทยคนเดียวนะบางรุ่นอย่างรุ่น 600cc เนี่ยนักบิดโมโต2จากสเปนมาบิดแข่งกันนักบิดไทยด้วยนะครับมีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ 250cc ถึง 1000cc นะกิจกรรมนี้มากมายเดี๋ยวใกล้ๆจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับพักผ่อนเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วเราจะไปเชียร์ฟุตบอลโลกกันนะใครจะได้แชมป์ไปเชียร์กันนะครับอันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิศสารแพ้ยูชิทานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำภูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์รวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญ

0: ่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า 80% มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี 2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569 ณทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู
2: ่เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรม Radisson Collection Hotel เพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ River Cruise และร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิษาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
3: ายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ฝันที่9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
4: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสท.ก็ได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติ

0: รมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทางนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
3: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมภัตตาคารไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนปริมาณจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คงจะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
2: นายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมกระโสภาภาครายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮโมสโกนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันทางการบาเรนเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัส RIMPAC ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการซ้อมรบริมแพคไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุรถโดยสาร2คันชนกันบนทางหลวงสายหลักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายขณะที่รายงานประจำปี2567ระบุว่ายูกันดาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า 4,400 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมกว่า 5,100 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิธานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิธานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-13 และ21-17นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชินลงภายใต้ชนิดกีฬาตะก้อและขี่ม้าโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าส่วนข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนและนายภูมิสิทธิ์สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
9: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝันที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อพัฒนาทีมของสุกุลาให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ1คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ love icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือ ป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
8: ด้านนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
10: ที่บริษัทให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริษัทได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่2ศูนย์คือที่สเตเดียมวันและศูนย์ชุมชนแห่งชาติศิริกิติ์ตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในด้านการฟื้นฟูด้านการรักษาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ร่วมกันสร้าง PR value ด้วยกันนะครับ
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026วันไนท์วันแชมเปี้ยนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติสเปนโดยบริหารการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่การจราจรการเข้าออกงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับงานจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นทางประตู3ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 2:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
12: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
5: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะสมแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นที่ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวนะคะได้เล่าผ่านมุมมองของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งค่ะที่มีลูกชายวัย4 ขวบและเขาก็ได้ทำหน้าที่รับส่งลูกชายของตนเองและลูกสาวของเพื่อนบ้านวัยเดียวกันกับลูกชายไปโรงเรียนพร้อมกันค่ะเพราะคุณแม่ของเด็กหญิงนั้นไม่สามารถไปรับส่งลูกสาวกลับจากโรงเรียนได้ตรงเวลาแม่ของเด็กหญิงเป็นกาดในการชุมนุมค่ะจึงมักจะฝากตัวละครเอกของเราเป็นธุระในเรื่องของการรับส่งดูแลลูกสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะ
1: เมื่ออยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกระลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำจะหน้าตาเดิมๆจากขั้วคู่ขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆห้องแถวที่ผมเช่าอยู่มีเพื่อนร่วมอาคารที่ถือฝ่ายคนละขั้วพรรคการเมืองสวมเสื้อคนละสีที่นับวันต่างฝ่ายเหมือนจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นชัดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมเสื้อยืดที่สกรีนรูปแกนนำและมีข้อความว่าความจริงวันนี้ดั่งจงใจให้พี่ช่างซ่อมรองเท้าห้องริมสุดซึ่งสวมเสื้อเหลืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นพี่ทั้งสองอยู่เช่าห้องแถวแห่งนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองขัดแย้งอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคอยอยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรง2 กรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกนี้มีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้มชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนน4 เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพักไหนหัวหน้าพักไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือกน้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่าง ส่วนใหญ่จะเลือกพรรคเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายๆคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองมาซื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าผู้ที่ฟังอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วมชุมนุมด้วยตลอดเช้าวันนั้นผมออกไปธุระข้างนอกด้วยรถมอเตอร์ไซคันที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละขากลับรถเสียสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเดินเข็นมาทางถนนในซอยเพื่อที่จะพาไปร้านซ่อมที่อยู่ปากทางถนนใหญ่เห็นพี่ช่างขับมาพอดีตอนแรกก็ดีใจนึกว่าพี่แกจะจอดแล้วก็ช่วยขับใช้ขาถีบรถผมไปส่งร้านซ่อมหน้าปากซอยแต่แล้วที่ไหนได้พี่แกบิดคันเร่งผ่านเลยไปเฉยทั้งที่เห็นแล้วว่าผมกำลังต้องการความช่วยเหลือแต่วันนั้นผมจึงตั้งข้อสงสัยกับคนที่เอะอะก็ชอบพูดคำว่าพี่น้องประชาชนทุกครั้งหน้าจอทีวีตอนนั้นกำลังแพร่ภาพเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจะโดยบังเอิญหรือไม่อะไรก็ตามกล้องจับภาพเห็นแม่ของกะทินั่งอยู่ในกลุ่มม็อบแถวหน้าและก็ซูมสีหน้าชัดจนแทบจะเห็นภาพแกนนำบนเวทีสะท้อนในตาผมหยิบรีโมทกดปิดทีวีเมื่อรู้สึกว่ามวลความขัดแย้งที่ถูกนำเสนอจากจอภาพฉายออกมาจนห้องแคบๆรู้สึกว่าอบอุ่นไปด้วยคำปราศัยซ้ำๆกันพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยรากหญ้าไพร่สู้อย่ายอมแพ้ผมก็รู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นอีกบ่าย 2:40 คือเวลาที่โรงเรียนอนุบาลเลิกขนาบน้ำเพื่อที่จะได้แต่งตัวออกไปรับเด็กๆผมเปิดทีวีอีกครั้งใช้หูฟังเสียงพิธีกรรายงานข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมไปด้วยทำให้รู้ว่าทหารภายใต้คำสั่งของรัฐบาลกำลังจะเคลื่อนพลเพื่อขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอาจจะต้องใช้กำลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟ้าบ่ายจู่ๆแดดก็หุบอูบเหมือนหุบร่มพร้อมๆกับลมแรงพัดกระโชกมาเป็นระลอกช่วงใจเดียวเปลี่ยนจากที่เคยสว่างจ้าเป็นมืดครึ้มคล้ายฝนจะตกผมรู้สึกหนาวสะท้านใจแปลกๆและไม่อาจที่จะทนโอเออยู่ได้กลัวฝนตกก่อนไปรับเด็กๆก็เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวปิดทีวีปิดห้องเดินลงไปตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ใต้ตึกห้องแถวทันทีป้ายโฆษณาประดามีริมถนนในซอยปิ่มปริมจะปลิวตามลมกิ่งไม้หลายกิ่งถูกแรงลมปริดสะบั้นลอยละลิ้วอย่างน่ากลัวและแล้วสายฝนชุดแรกขนาดปลายนิ้วก้อยก็โปรยลงมาเสียงดังเหมือนใครเอาเมล็ดข้าวโพดมาโปรยเล่นผมไม่อาจทนขับฝ่าต่อไปได้จำเป็นจะต้องพารถแวะจอดที่ร้านซ่อมรองเท้าของพี่คนใต้ซึ่งมีพื้นที่เช่าแบ่งกับร้านขายของชำอีกทอดและครั้งนี้ก็หาใช่ครั้งแรกที่ผมอาศัยร้านพี่แกหลบฝนยามฉุกเฉินคุ้นเคยกันดีทั้งพี่ช่างซ่อมรองเท้าแล้วก็เจ้าของร้านขายของชำมันน่าจะจัดการไม่ให้มาชุมนุมกันซะตั้งแต่แรกแล้วตอนพวกพี่ชุมนุมนะพวกพี่เนี่ยจัดเวทีกันแถวราชดำเนินสะพานมัขวานไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ย่านเศรษฐกิจนี่เห็นไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้าเศรษฐกิจประเทศพังยับเยินต้องใช้กำลังทหารเข้าสลายถึงจะยอมพี่ช่างซ่อมรองเท้าเปิดการสนทนากับผมแทนการทักทายขณะที่วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่พี่แกวางไว้ใกล้ๆกับชั้นวางรองเท้าเก่ารายงานข่าวสถานการณ์ขอคืนพื้นที่อยู่ในขณะนั้นด้วยเสียงซ่าๆแข่งกับเสียงลมฝนข้างนอก ถ้าพี่มีอำนาจนะจะหาระเบิดไปขว้างใส่ให้ตายโหงให้หมดไอ้พวกรกโลกเนรคุณแผ่นดินใครๆก็รู้ว่าพวกนี้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันคืออะไรเลวจนไม่รู้จะด่ามันว่ายังไงดีแล้วผมรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาด้วยคำพูดของพี่ช่างซ่อมเพียงแค่ความเห็นทางการเมืองต่างกันถึงขนาดทำให้คนเกลียดกันได้ถึงขนาดนี้เชียวหรอผมตัดสินใจซื้อเสื้อกันฝนชนิดราคาถูกจากร้านชำสวมฝ่าฝนออกจากร้านพี่แกด้วยความรู้สึกไม่เดียวซะเลยพอไปถึงโรงเรียนเด็กๆและผู้ปกครองหลายคนยังรอฝนหยุดตกอยู่ภายในอาคารเรียนเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเปิดเทอมไม่มีใครอยากฝ่าฝนให้เสี่ยงต่อการเป็นหวัดพอผมโผล่หน้าไปเท่านั้นเองทั้งกะทีและก็ลูกชายก็วิ่งแจ้นกันเข้ามาหายอย่างดีใจเราทั้ง3คนรอฝนหยุดเหมือนคนอื่นๆซึ่งกว่าจะขาดเม็ดก็กินเวลาร่วม2ชั่วโมงจากที่ขับรถอย่างระมัดระวังอยู่แล้วผมยิ่งเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเป็น2เท่าเมื่อถนนจึงนองไปด้วยน้ำฝนที่ท่อระบายไม่สามารถระบายได้ทันจากภาวะท่อตันด้วยบรรดาขยะแต่เด็กๆดูจะชอบถนนที่มีน้ำท่วมเป็นพิเศษจึงส่งเสียงสื่อสารกันระหว่างคนนั่งหน้ากับคนซ้อนท้ายอย่างสดใสร่าเริงพอถึงห้องผมชะแงะไปดูประตูห้องของแม่กะทิก็เห็นยังปิดสนิทแสดงว่าเจ้าของห้องยังไม่กลับจากการไปร่วมชุมนุมซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าที่แล้วมาช่วงประท้วงติดพันเธอจะกลับมืดค่ำค่อนคืนจึงไขกุญแจเปิดประตูจัดการให้เด็กๆอาบน้ำสระผมเพราะว่าตอนขากลับมาจากโรงเรียนแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีสะเก็ดเล็กๆน้อยๆกลัวว่าเด็กๆจะป่วยตามความเชื่อที่รับมาอีกทอดถ้าหากโดนฝนให้รีบสระผมกะทิสวมเสื้อกางเกงลูกชายผมได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเสื้อผ้าหลังจากเด็กๆอาบน้ำกันเสร็จแล้วผมก็ทำมื้อเย็นง่ายๆสำหรับสามท้องเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนั่งกินกันโดยมีหนังการ์ตูนจากจอทีวีเป็นของหวานคืนนี้กะทินอนกับเราอีกใช่ไหมพ่อลูกชายร้องถามผมอย่างคาดหวังคำตอบที่ตัวเองอยากฟังผมได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าพร้อมกับหันไปมองผู้ถูกพูดถึงและตอนนี้เองที่ผมสังเกตเห็นใบหน้าของกะทิแดงจนผิดปกติและพอเอาหลังมือไปอังหน้าผากดูจึงรู้ว่าไข้หวัดเล่นงานสาวน้อยของเราเข้าให้แล้วในตู้เย็นของผมมีแผ่นเจลสำหรับติดหน้าผากลดไข้ประสบการณ์ที่ลูกชายป่วยสอนให้ซื้อใส่ตู้เย็นเตรียมไว้เสมอก็เลยนำมาติดให้กะทิพร้อมให้กินยาพารา1เม็ดแล้วก็ให้นอนโดยเอาผ้านวมมาปูเป็นที่นอนเฉพาะกิจให้เธอส่วนบนเตียงให้ลูกชายนอนเพื่อกันไม่ให้ติดไข้หวัดทีวีสาธารณะช่องหลักฉายละครหลังข่าวแล้วก็รายการทีวีตามปกติมีตัดข่าวด่วนเป็นช่วงๆแล้วก็รายงานแบบคลุมเครือหลายๆคนรวมทั้งผมจึงเลือกติดตามข่าวบ้านเมืองทางสื่อโซเชียล Facebook Twitter ก็เลยทราบความจริงว่าสถานการณ์วุ่นวายกลายเป็นจลาจลกลางกรุงแล้วเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธจริงสลายกลุ่มผู้ชุมนุมมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่หลายๆคนกลัวได้เกิดขึ้นแล้วมีการสูญเสียชีวิตเพื่อนร่วมชาติเพิ่มรอยร้าวกลางหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยอีกรอยทับซ้ำรอยเก่าอย่างน่าสลดหดหู่ใจ

ดึกกะที่ไข้ขึ้นผมว่าพาคุณหนูมาชุบน้ำจากกะละมังเช็ดตัวแล้วก็เอาไปหลอดวัดไข้ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อวัดระดับไข้อยู่ที่ 38.5 ตั้งใจว่าถ้าไข้ขึ้นสูงถึง 39 จะพาไปโรงพยาบาลแต่พอเช็ดตัวไข้ก็ลดลงมาที่ 37.5 จึงให้กินยาลดไข้แล้วก็คอยเฝ้าระวังอยู่ข้างๆด้วยความสงสารจับใจแม่จ๋ากอดหนูหน่อยหนูหนาวพิษไข้ทำให้กะทิเพ้อหาแม่ผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรได้แต่สวมรอยเป็นแม่เอนร่างลงไปข้างเธอแล้วก็กอดพร้อมกับพูดปลอบข้างหูหนูน้อยแผ่วเบาว่านอนเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วนอนนะคนดีโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกผมพยายามร้องเพลงกล่อมเด็กเท่าที่พอจะจำได้เป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงเดียวที่อยู่ในหัวร้องเวียนไปเวียนมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วก็เปี่ยมหวังว่าหนูน้อยจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันใหม่ที่แม่มาอยู่ใกล้ๆโดยพิษไข้ก็จางหายไปแม่จ๋าพ่อไปไหนพอถึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในกะละมังมีน้ำตาผมหยดลงไปกี่หยดผสมกับน้ำที่ใช้ชุบผ้าคุณหนูเช็ดตัวให้กะทิผมรู้สึกสงสารเธอจับใจพยายามเช็ดตัวสลับกับวัดไข้เฝ้าระวังไม่ให้ไข้ขึ้นสูงถึง39หลังจากเช็ดตัวครั้งใหม่แล้วก็ให้กินยาลดไข้อีกครั้งกะทิก็หลับปุ๋ยพร้อมกับระดับไข้ที่ลดลงจนผมพลอยหายกังวลหันดูนาฬิกาตี2กว่าถึงตอนนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงแม่กะทิขึ้นมายังบอกไม่ถูก

บางทีความเศร้ามักมาหาเราเร็วเกินไปจนไม่ทันได้ตั้งตัวหนึ่งในกลุ่มผู้สูญเสียที่ถูกเผยแพร่ภาพทางข่าวจากสื่อออนไลน์นั่นคือแม่ของกะทิแสงพระอาทิตย์วันใหม่สาดทอลมหายใจขึ้นที่ตีนฟ้าทิศตะวันออกอีก10 นาทีจะ6 โมงเช้าผมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเวลาปลุกไว้กดยกเลิกปลุกไม่อยากให้เด็กๆตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนลูกชายผมก็ยังดำดิ่งสู่อุ้งหัดของความหลับเช่นกันกะทิไข้ลดลงเหลือเพียงตัวรุมๆนอนหลับตาพริ้มดังเจ้าหญิงในโลกนิทานเรื่องไหนสักเรื่องตอนนี้ถ้าหากว่าเธอกำลังฝันดีฝันเป็นเจ้าหญิงอะไรในโลกนิยายที่สวยงามผมอยากให้เธอฝันอยู่อย่างนั้นให้นานแสนนานไม่อยากให้รีบตื่นมาพบกับข่าวแสนเศร้าแค่คิดผมก็ปวดร้าวใจไม่รู้ว่าจะหาถ้อยคำไหนมาบอกหนูน้อยเรื่องแม่ถ้าหากเธอตื่นขึ้นมาแล้วถามหาไม่รู้จริงๆความเศร้ามหาศาลดลใจให้ผมก้มลงหอมกะทิด้วยความรู้สึกที่แสนเศร้าทั้งรักและสงสารระคนกันจนแยกไม่ออกน้ำตาอุ่นๆจะขอบตาผมร่วงกระทบผิวแก้มสะอาดของเธอและนั่นเองทำให้กะทิรู้สึกตัวแล้วก็ร้องถามว่าแม่จ๋าแม่มาแล้วเหรอ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งที่จบลงไปนะคะก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ความขัดแย้งที่จบลงด้วยความสูญเสียนะคะก็น่าเศร้าทีเดียวรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: เสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปริมปราศภาภาครายงาน
1: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
3: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปีแต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุด

0: กิโลกรัมละ 30,000 บาท
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็ดปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
1: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
3: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
4: สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป
5: แผ่นดินถิ่นไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม
6: ่สวท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
7: เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าร
1: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภจะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะ ร้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
8: แพทย์หญิงชูหงมหันทัศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร

0: ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ลูกนิ่งจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นาฏศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซชมการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชิมวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
5: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์เมื่อกี้ฟังสปอร์ตไปแล้วนะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวันเสาร์ที่นี้คาดว่าคนคงเยอะแน่เลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับมีถึงวันที่21กรกฎาคมนี้นะฮะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปทุมธานีจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีคนปทุมรู้กันดีนะที่นี่เขาจัดเรือโอ้โหยิ่งใหญ่มากทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายแล้วก็ยังมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับมีสินค้าท้องถิ่นชุมชนเก่งดีๆเนี่ยนะร้อยกว่าบูธก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยนะฮะใครอยู่ปทุมคนใกล้เคียงเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับแข่งขันด้วยยาวถึงวันที่21นะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนนะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์

0: ศาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วด้วยนะน่าจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวใครที่มีอะไรอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขอหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามานะเบอร์วันศุกร์ก็ยังเป็น022900473จดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเปิดสายก่อนเปิดสายจะแจ้งเบอร์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอาจารย์อาท่านมารอแล้วอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้วันนี้มาแบบสดใสเลยครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับอาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับแฟนคลับกับคืนนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วในไตค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนิ้วในไตโอ้โหอาจารย
1: ์
0: ผมเป็นมา 4-5 งวดโอ้โหทรมานหน้าดูช่วงมันปวดอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคครับนะเดี๋ยวฟังไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะนิ้วในไตคุณระวังครับนะมันเป็นอะไรที่ทรมานนะเวลาเป็นนะครับแล้วทำให้มีปัญหาไตตามมาด้วยเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะก็อาการหลักของโรคนิ้วในไตเนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดหลังนะคะบริเวณสีข้างอาจจะปวดบริเวณเอวบิดเป็นพักๆนะคะบางคนมีร้าวมาที่ท้องน้อยหรือขาหนีบนะคะ
0: อ
1: ันนี้จริงไหมคะคุณบรรลม
0: จริงครับปวดทรมานมากครับปวดระบมไปหมดเลยฮะโอ้
1: บริเวณหลังใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะจะหมอก็จะซักประวัตินะคะบางคนก็จะมีปัสสาวะผิดปกตินะคะปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นป
0: ั
1: สสาวะแสบขัดนะคะหรือว่ารู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะออกแบบกระปิดกระปอย
0: อัน
1: นี้ก็เจอได
0: ้ของผมเป็นออกมือเหมือนกับเป็นสีน้ำล้างเนื้อครับอาจารย
1: ์
0: แสดงว่ามันอักเสบมันมีเลือดด้วยใช่ไหมเลือดปนปัสสาวะเข้ามาด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โทรศัพท์เพื่อนโทรมานะครับผมต่อครับ
1: แล้วก็บางคนอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อรวมด้วยนะคะทีนี้การวินิจฉัยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็ซักประวัติถามอาการปวดอะไรแบบนี้พฤติกรรมการดื่มน้ำนะคะอาจจะกดตรวจร่างกายค้นหาจุดกดเจ็บบริเวณหลังหรือช่องท้องนะคะแล้วก็ส่งเราเนี่ยไปตรวจปัสสาวะไปตรวจเลือดดูตรวจปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่านิ้วมันไปคูดกับไอ้เยื่อบุทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็นิ้วมันเหมือนหินนะคะม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: จะทำให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาในปัสสาวะเพราะคนปกติเนี่ยจะต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหลุดออกมาในฉี่เยอะเกินคือมันไม่ควรจะเยอะเกินมากไปบางคนต้องเป็นศูนย์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แ
1: ล้วก็การตรวจเลือดเนี่ยก็จะดูการทำงานของไตด้วยว่ามีการทำงานของไตเสื่อมไหมนะคะอย่างที่คุณบรรลมแจ้งก็คือว่าคือถ้ามันเป็นนิ่วในไตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้ไตมันเสื่
0: อม
1: ไตวายเรื้อรังได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมอก็อาจจะวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยอันตราซาวด์นะคะแต่ว่าอันตราซาวด์เนี่ยจะใช้ดูนิ่วที่มันใหญ่หน่อยนะคะหรือเอ็กซเรย์ช่องท้องหรือว่าถ้าซีทีสแกนก็จะเห็นนิ่วได้ทุกขนาดนะคะแล้วก็การป้องกันนะคะการป้องกันถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเป็นนิ่วนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้มากๆนะคะอย่ากั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็อย่ากินเค็มด้วยนะคะเพราะว่าอาหารรสเค็มอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมถูกขับออกมาในฉี่มากขึ้นซึ่งมันก็จะไปจับเป็นผลึกนิ่วได้นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูงนะคะเช่นพวกชาเข้มๆโกโก้เข้มๆนะคะผักโขมหน่อไม้อะไรแบบนี้นะคะการปล่อยนิ้วทิ้งไว้นานๆโดยไม่รักษาก็อาจจะนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมนะคะกล้วยไตอักเสบไตบวมน้ำได้นะคะหรือคนก็จะถามว่าแล้วมันหายเองได้ไหมนะคะจริงๆถ้าแล้วแต่ขนาดน
0: ี้
1: นะคะถ้ามันไม่ใหญ่มากมันก็
0: หลุดออกมาเองได้ครับ
1: ใช่ค่ะก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือประมาณเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เล็กกว่า4มิลน่ะนะคะค่ะก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้เอง
0: ต้องหลุดไปทางท่อปัสสาวะได้โอเคแล้วครับผม
1: ใช่ค่ะก็ถ้าใช้ยาช่วยก็อาจจะใช้เวลาสัก 2 เดือนนะคะแต่ยาช่วยเนี่ยหมออาจจะพิจารณาจ่ายในคนที่นิ่ว

0: ขยะขนาดขยับขึ้นมาเป็น 4-6 มิลอะไรเงี้ยมันเนี่ยจะต้องใช้ยาช่วยเพราะว่าโอกาสหลุดเองมันจ
1: ะยาก
0: น้อยลงใช่ค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะจ่ายยาคลายท่อปัสสาวะก็จะเป็นพวกยาต่อมลูกหมากโตอะไร
1: มันขยายท่อปัสสาวะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะขยายคลายกล้ามเนื้อเรียบท่อฉี่พอกล้ามเนื้อเรียบมันคลายตัวลงท่อปัสสาวะมันก็จะขยายกว้างขึ้น
1: ครับค่
0: ะก็จะเป็นกลุ่มพวกชนิดเดียวกับที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตล่ะค่ะก็จะพวกด็อกซาโซซินอะไรอย่างเงี้ยหรือแฟมซูโรซินค่ะซึ่งถ้าผู้หญิงได้ยาพวกนี้ก็คือเขาไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากโตเขาให้เพื่อขยายท่อฉี่นะคะแล้วก็พยายามลดเค็มแล้วก็อยากกั้นฉี่ดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อย 2-3 ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็นิ่วในไตเนี่ยคือมันไม่หายขาดนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบว่ากินน้ำน้อยกั้นฉี่มันก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำอ่ะสูงครึ่งนึงเลยนะ 50% แม้ว่าแพทย์จะผ่านิ้วออกไปแล้วก็ตามนะคะ
1: ครับ
0: คุณบรรลงเคยผ่านิ้วออกไปหรือยังคะ
1: ผมไม่ได้ผ่าแต่ว่านอนปวดที่โรงพยาบาลนอนปวดโรงพยาบาลในประมาณ3รอบต้องให้มอร์ฟีนเนี่ยแบบปวดกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็มาปวดที่ทำงานปวดที่ทำงานอีก3รอบได้ก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็พยายามกินน้ำกินน้ำกินกินไปจนมันออกมาได้มันออกมาเองของผมมันเป็นนิ้วแบบนี่เขาบอกนิ้วเขากวางอาจารย
0: ์โอ้มันก็จะทิ่มแทง
1: ใช่มันจะออกยากมากมันจะควนไอ้ทางเดินก่อนมันจะออกมาทางปัสสาวะได้อ่ะมันก็จะควนแล้วก็จะมีเลือดออกมาทุกตลอดครับ
0: ค่ะทีนี้การเกิดนิ้วในไตเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นการเกิดผลึกนะคะซึ่งเกิดจากภาวะอิ่มตัวของพวกแคลเซียมหรือออกซาเลตหรือยูริกนะแล้วแต่ว่าเป็นนิ้วชนิดไหนนะคะแต่ว่าการเกิดผลึกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเหล่านี้เพียงอย่างเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสารอื่นๆในปัสสาวะคือขึ้นกับคนที่ว่าจะสามารถจับเป็นสารก่อนิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยก็จะเป็นนิ้วแคลเซียมออกซาเลตขาวกวางเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะคะจะเป็นนิ้วแคลเซียมที่จะเจอบ่อยนะคะ
1: และขาวกวางมันก็จากเหตุเดียวกันไหม
0: หนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นผลึกอะไร
1: แต่รู้ว่าขาวกวางโอ้โห
0: แต่ว่ารูปร่าง
1: มันขาวกวางเป็นเงี้ยงๆครับก่อนมันจะออกมาได้มันควรเกาะติดอยู่กับโอ้โหทรมานมันถึงปวดทรมานเป็นคืนๆ2คืนบางที2คืน3คืนครับผมครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าภาวะการก่อนิ้วในแต่ละตำแหน่งของไตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยค่ะร่างกายของคนทุกคนน่ะจะมีผลึกเกิดขึ้นจำนวนมากอยู่แล้วแต่ว่าผลึกเหล่านั้นเนี่ยมักจะถูกขับออกมากับปัสสาวะโดยไม่ก่อให้เกิดนิ่วเนื่องจากว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีอัตราการไหลผ่านไตอย่างเร็วคือหมายความว่าไตเราเนี่ยมันกองเลือดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเพียงพอให้ผลึกพวกนี้เนี่ย
1: ม
0: ันโตหรือว่ามันเกาะกับท่อไตได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดนิ่วก็คือมีการติดค้างของผลึกในท่อไตซึ่งอาจจะไปสัมพันธ์กับการบาดเจ็บหรือการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์บุท่อไตนะคะซึ่งทำให้เอื้อต่อการยึดเกาะของผลึกคือมันไม่ไหลไปตามโฟลว์ผนังท่อมันอาจจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาดเจ็บหรืออักเสบมันก็เลยเหมือนมีอะไรผ่านมามันก็เกาะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดกำเนิดของการเกิดนิ่วนะคะแล้วก็จะมีพวกเศษเซลล์ชิ้นส่วนของเยื่อบุหุ้มเซลล์ในปัสสาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งเสริมในการโตเป็นผลึกก้อนนิ่วในที่สุดนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะรู้ตัวเมื่อนิ่วมันมีขนาดโตมากแล้วก็คือเริ่มแสดงอาการออกมาเป็นปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติของประเทศไทยมาหลาย10ปีแล้วก็มีสรรพคุณในการขับนิ่วในไตแต่เป็นขนาดเล็กขนาดเล็กก็ประมาณสักคือเท่าที่เคยอ่านตำราฉบับหนึ่งก็คือประมาณไม่เกินเม็ดมะละกอ
1: ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่เกินเม็ดมะละกอ

0: ใช่หรือว่าอาจจะ
1: จะขับออกมาได้
0: ใช่หรือจะประมาณกวดทรายอะไรอย่างเงี้ย
1: รถถั่วเขียวอะไรเงี้ยนะประมาณนั้น
0: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันมีหลายกลไกในการเร่งในการขับนิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลิตรในการขับปัสสาวะอ่อนๆของตัวมันเองนะคะที่มาทำพอมันมีลิตรขับฉี่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็เร่งการขับนิ้วออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันสามารถที่จะขับกดยูริกในร่างกายได้ด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสลด
1: การ
0: เกิดนิ้ว
1: ครับผม
0: นิ้วยูริกใช่ค่ะแล้วก็มันมีงานวิจัยนะคะว่ามันมีฤทธิ์สลายนิ้ว
1: เ
0: ขากวางได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่านิ้วสตรูไว้คืออย่าต้องไปเสิร์ชก่อนว่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรอันนี
1: ้ครับไม่เป็นไร
0: แต่ว่าภาษาการแพทย์เนี่ยคือนิ้วหินสตรูไว้ชื่อไทยก็คือนิ้วเขาก
1: วางครับ
0: น่าจะแข็งพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีคำว่าหินเข้ามาม
1: ันแข็งทั้งหมดแล้วนิ้วแล้วจะแข็งหมดแหละแต่ว่าไอ้เขากวางเนี่ยมันแสบที่ว่ามันมีเขี้ยวงงไปงงไปเงี้ยงโค้งไปโค้งมาเป็นเขากวางเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวย่าหนวดแมวเนี่ยยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ
1: ดีจังอาจารย์หายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอาจารย์สัญญาณอาจารย์หายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายหลุดป่ะทันทันแท้เงียบเงียบเงียบไหมอาจารย์เอาไงดีโทรใหม่ไหม ให้เวลาอาจารย์นานเลยนะอาจารย์นะเราต้องโทรใหม่นะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโทรใหม่นะครับสัญญาณหายไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับขออภัยด้วยอาจารย์โอเคนะป๊อปคุณฟังรอแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้สัญญาณอาจารย์หายไปนะครับแล้วยังไงอาจารย์รับไหมอาจารย์จะรับหรือเปล่าถ้าอาจารย์ไม่รับเดี๋ยวจะต้องใช้โทรศัพท์แทนนะครับเดี๋ยวนะคุณฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งอาจารย์ครับได้ยินไหมครับฮัลโหล
2: ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได
1: ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะกำลังเข้าเรื่องแล้วนะกำลังดำเนินเรื่องไปแล้วถึง
2: จุดสำคัญแล้วด้วยนะฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งขออนุญาตโทรหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะต้องใช้โทรศัพท์มายังอาจารย์ครับ
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ขอไปอาจารย์เมื่อกี้สัญญาณหายไป
0: ค่ะ
1: เอาใหม่อาจารย์นิ้วเขากวางมันมาสามารถสลายนิ้วเขากวางด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองนะคะ
1: โอเคครับต่อเลยครับต่อเลยครับ
0: นิ้วขอกวางเนี่ยเกิดจากสารแร่ธาตุแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตค่ะ
1: มารวมตัวกัน
0: เป็นใช่ค่ะเป็นมักจะตกตะกอนได้ดีในภาวะที่มีปัสสาวะมีความเป็นด่างสูงค่ะค่ะแต่ก็สามารถเกิดได้จากแร่ธาตุชนิดอื่นเช่นยูริกแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมออกซาเลตได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: แต่นี่ก็ยูริกสูงอยู่เหมือนกันโอเคครับช่วงนั้นครับ
0: ทีนี้การศึกษาล่าสุดนะคะในปี67ของทีมแพทย์ไทยแผนกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะทำในคนไข้นิ้วในไตนะคะหรือนิ้วในท่อปัสสาวะนะคะที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ4มิลลิเมตรนะคะลองวัดไม้บรรทัดดูเนาะจำนวน84รายนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยได้ย่าหนวดแมวครั้งละ1กรัมวันละ2ครั้งนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ได้เป็นยาด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมต่อวันนะคะทั้ง2กลุ่มได้ยานาน3เดือนนะคะแล้วก็มีการใช้วิธีการรักษาการสลายนิ้วด้วยขึ้นกระแทกร่วมด้วยนะคะก็คือเอาคนไข้ไปทำช็อคเวฟนะคะให้แตกนิ้วให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีการติดตามผลทุก2สัปดาห์ตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะโดยมีการตรวจทางเอ็กซเรย์ตรวจเลือดตรวจฉี่ นะคะเพื่อประเมินผลแล้วก็ดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะทีนี้ต้องบอกว่าผลข้างเคียงที่สำคัญเลยหลังจากการสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทกเนี่ยคืออาการปวดท้องอาการปวดหลังเนื่องจากว่านิ้วมันจะเคลื่อนตัวออกนะคะคือพอมันแตกออกปุ๊บเนี่ยมันก็ร่างกายก็จะมีพยายามขับออกมันด้วยนะคะวันนี้จุดที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัสสาวะมีเลือดปนหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันของทางเดินปัสสาวะได้ถ้ามันใหญ่เกินนะคะหรือว่าติดเชื้อนะคะแต่ว่าอาการส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเมื่อร่างกายขับพวกสิ่งแปลกปลอมเจ้าเศษนิ้วพวกเนี้ยออกไปได้หมดนะคะก็คือเหมือนกับว่าคลื่นกระแทกเนี่ยทำให้เศษนิ้วมันเล็กลงแล้วก็ให้ร่างกายพยายามขับออกไปในช่วงที่มันกำลังขับมันก็จะเกิดผลข้างเคียงเหมือนอาการของนิ้วนั่นแหละนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยถ้าไม่ใช้ยายาดหนวดแมวหมอก็จะใช้ยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ก็คือพวกนี้แหละตระกูลน็อกซาโซซินนะคะให้ยามันไปจับกับตัวรับที่กล้ามเนื้อเรียบทางเดินปัสสาวะแล้วก็เกิดคลายตัวนะคะเพื่อทำให้เศษนิ้วเนี่ยมันหลุดออกได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าในการศึกษานี้เนี่ยยาหนวดแมวเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ไม่ต่างเนี่ยคือเป็นผลทางสถิติที่เขาเอาเข้าโปรแกรมสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การหายจากนิ้วก็คือนิ้วเกลี้ยงหมดอ่ะนะคะเขาก็จะดูจากภาพถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ดูว่ามันไม่มีเศษนิ้วอะไรเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มยาหนวดแมวเนี่ยพบถึง 48% นะคะในขณะที่กลุ่มด็อกซาโซซินเนี่ยพบแค่ 45% คือต่างกันไม่ต่างกันทางสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขดิบกลุ่มยาหนวดแมวดีกว่านะคะแล้วก็อัตราความสำเร็จในการรักษานะคะก็เขาก็จะดูจากหลายปัจจัยเช่นขนาดของก้อนนิ้วตำแหน่งของนิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็มาแปรผลมันก็จะคล้ายๆเป็นแบบมาตรฐานที่เขาใช้เช็คลิสต์อะไรเงี้ยก็คือกลุ่มยาหนวดแมวเนี่ยมีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงกว่ากลุ่มที่ได้ยาด็อกซาโซซินนะคะ
3: ครับ
0: กลุ่มยาหนวดแมวมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 70% นะคะกลุ่มด็อกซาโซซินอยู่ที่ 55%
3: โอ้ดีจังครับ
0: อันนี้ต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด็อกซาโซซินมันไม่ได้มีฤทธิ์ขับฉี่นะคะ มันก็จะมีฤทธิ์แค่คลายกล้ามเนื้อเรียบเท่านั้น
3: แ
0: ต่จริงๆแล้วหนวดแมวเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนด็อกซาโซซินนะคะบวกกับฤทธิ์ขับฉี่แล้วก็ฤทธิ์ลดการเกาะตัวของพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขับพวกยูริกได้ด้วยนะคะทีนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีเศษนิ้วเหลืออยู่ขนาดเล็กกว่าปกติก็คือน้อยกว่า4มิลเนี่ยนะคะก็ทั้ง2กลุ่มจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็สรุปได้ว่ายาหนวดแมวเนี่ยให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากด็อกซาโซซินในการขับเศษนิ้วหลังจากสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทกและมีความปลอดภัยนะคะตัวเลขแสดงให้เห็นถึงว่ากลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวมีแนวโน้มที่จะสลายนิ้วได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะคะทั้งนี้เนี่ยนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าถ้าขยายระยะเวลาการติดตามผลคาดว่าอัตราการหายจากนิ้วในกลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเศษเล็กๆเหลืออยู่ในบางคนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะหลุดออกได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็โดยการศึกษาก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการได้ชาชงยาหนวดแมวอันนี้ใช้วันละ3ครั้งนะคะเป็นเวลา 2-6 เดือนเนี่ยจะทำให้ขนาดนิ้วเนี่ยลดลง 40% โดยประมาณค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็การศึกษาในคนไข้แถบภาคอีสานนะคะก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกันในอีกการศึกษาหนึ่งก็คือสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่มีรายงานการใช้ยาหนวดแมวนานสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เดือนนะคะ10เดือนโดยให้วันละประมาณ1แก้ว300มิลลิลิตรนะคะแต่จะกินช่วงแรกๆอาจจะกินวันละ 2-3 มื้อก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยลดลงถ้า อาการปวดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายงานว่าย่าหนวดแมวเนี่ยมันทำให้ลดอาการปวดนิ้วได้ด้วยนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณสักถ้าไม่ใหญ่มากเนี่ยสัก2เดือนก็น่าจะหลุดได้ค่ะถ้ามันเล็กๆนะคะแต่ถ้ามันไม่หลุดหรือมันกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็สามารถกินหยุดๆไปได้ค่ะ
3: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะ
3: ของไทยเรามีย่าหนวดแมวนะโอ้สรรพคุณดีมากเลยที่อาจารย์ว่าไปนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับครับ
0: ค่ะก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วไพบูเบตมีเปล่าย่าหนวดแมวมีไหม
0: ก็มีเป็นชาชงค่ะแล้วก็ถ้าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยบางท่านจ่ายเดี่ยวๆเลยนะคะในคนไข้นิ้วที่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปผ่าหรือว่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้กินย่าหนวดแมวขับนะคะแล้วก็หมอบางท่านก็ใช้ร่วมกับด็อกซาโซซินค่ะ
3: แล้วถ้าของเรากินของไพโอเบตเนี่ยกินยังไงวันละกี่ซองละกี่มื้อยังไงครับ
0: ค่ะก็1ซองเยื่อกระดาษเนี่ยก็บรรจุผงจากต้นย่าหนวดแมวแห้งนะคะ2กรัมนะคะก็จะเป็นปริมาณต่อ1มื้อ
3: น้ำ1แก้วน้ำ1แก้วใช่มั้ย
0: แช่น้ำสัก300มิลก็ได้ค่ะ
3: 300มิลลิมิลลิกรัม
0: มิลลิลิตรมิลลิลิตรค่ะแก้วหนึ่งก็สัก200-250นั่นแหละแต่ว่าก็คือบวกลบได้เราจะได้กินน้ำเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ตอนนึงแล้วก็แล้วชงครั้งเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
3: ครั้งต่อไปก็เอาซองใหม่
0: ใช่ใช่
3: น้ำประมาณ300
0: แช่ทิ้งไว้สัก5-10นาทีนะคะ
3: ให้ยาให้มันออกฮันิตเต็มที่เลย
0: ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: อุ่นพอดี
0: น้ำเดือดๆนั่นแหละ
3: ช่วงเป็นชาน้ำเดือดๆเลยนะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งเดือดๆยิ่งดีครับผมครับผม
0: 5-10 นาทีน้ำสีน้ำเปล่ามันก็จะกลายเป็นสี
3: ชาเข้มๆใช่เข้มๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดื่ม
3: หลังอาหารหรือก่อนอาหาร
0: ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
3: หมดโอเค3มื้อเลยนะ
0: ใช่สามารถกินได้ถึง3มื้อนะคะแต่ถ้าใครจะปรับลดเหลือวันละ 1-2 มื้อตามอาการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ก็สามารถจะขับตัวนิ้วออกมาได
0: ้คือย่าหนวดแมวเนี่ยผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้คืออาจจะมีผลในการลดความดันแล้วก็ลดน้ำตาลได้อ่อนๆ
3: ด้วย
0: นะคะ
3: ฤทธิ์ของมันใช่ย่าหนวดแมวมัน
0: เพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับน้ำออกจากร่างกายมันก็เหมือนพวกยาลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะอะไรเงี้ย
3: ขยายท่อปัสสาวะด้วย
0: ใช่แต่ก็ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนกินแล้วจะความดันต่ำหรืออะไรเนี่ยก็คือเป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็ย่าหนวดแมวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมนะคะเช่นคนไข้ไตระยะท้ายๆที่เคยตรวจเจอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมสูงอยากกินผลไม้เยอะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นแร่ธาตุที่เจอในพืชต่างๆนะคะแต่มันจริงๆมันมีอีกรายงานนึงที่เคยอ่านก็คือมันไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมสูงอันนี้อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะเพราะเขาพบว่าตัวมันเนี่ยขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะด้วยค่ะ
3: มันก็ยังเป็นข้อมูลที่ค้านกันอยู่เนาะ
0: ใช่ใช
3: ่อันนี้โอเคแต่ก็ระวังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดออกมานะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ของเรามีเป็นชาชงย่าหนวดแมวนะเป็นซองเยื่อกระดาษนะใช้แล้วก็ทั้งครั้งละซองละประมาณ30มิลลิลิตรนะครับ
0: 2ละ2กรัมแช่กับน้ำ300มิลลิลิตร
3: โอเคครับอ่ะพักเลยนะอาจารย์นะให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราฟังสปอร์ตชุดหนึ่งนะจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะครับ02-290-0473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
4: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร

ภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นักศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชิมวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
4: ทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
5: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
4: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
5: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
4: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
5: เดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
4: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
5: ดีๆๆเริ่มมาแล้วไปกันไปกัน
6: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเรามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งเนาะเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนนะครับแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแข่งขันกันที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับเรือยาวใหญ่โอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยนะแข่งขันกัน55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับสินค้าโอท็อปนะมากมายเป็นร้อยบูธเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะของคนปทุมเขาแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานนะเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเสาร์ที่นี้คนเยอะแน่นอนไปเที่ยวกันเลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะเอาผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
8: ชัยเชิงซาวค่ะ
7: ชัยเชิงซาวคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: ฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นนิ่วในใจค่ะเป็นประมาณ30-40ปีได้มั้งแต่ว่าตอนนั้นได้ตรวจที่รามาหมอรามาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างไตไม่กันไม่ยกไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ฉันก็กลัวมากเลยแล้วฉันก็กลัวมากเลยก็พยายามกินอะไรแต่อะไรที่มันระวังนะแต่มันก็ไม่โตสักทีจนบัดนี้นะอาจารย์มันยังแค่2มิลน่ะ
7: ดีแล้วโชคดีแล้วครับแต่ยังไม่ออกมาใช่ไหม
8: มันแค่2มิล
7: ดีแล้วครับอย่าให้มันโตดีแล้วครับ
8: ค่ะไอ้นี่มีอยู่คนนึงเขาบอกว่าเขาได้ยามาเขาบอกว่าให้กินรากมะละกอเนี่ยยาวเท่านิ้วนิ้วเนี่ย3รากแต่ไม่ต้องรากใหญ่แล้วต้มกินน้ำเขาบอก
7: ได้ลองกินไหมได้ลองกินไหมได้ลองกินไหม
8: ไม่ได้ลองในครั้งแต่นี้อยากจะลองแล้วก็ต้มกระตังกุยแช่เขาบอกใส่กระตังกุยแช่พอหวานไปเล่นแล้วก็อีกเรื่องนึง ฉันก็ลูกชายเห็นก็เป็นยูริกเยอะก็เขากินส้มโอเนี่ยกินไปกินมาถึงก็กินนะคะฉันยูริกจะ6.7-6.5.4เลยนะฉันกินส้มโอไปกินส้มโอมายูริกเหลือ 5.5 เนี่ยไม่ได้ดีข้องมากเลยส้มโอเนี่ยจะทานเกือบทุกวันเลยนะ
7: ครับครับ
9: มีต้มโอในสวนต้มโอมั้งนี
7: ่ปลูกเองป่ะปลูกเองเหรอกินทุกวันปลูกเองป่ะครับ
8: ซื้อเลย
7: ซื้อเลยนะโอเคแล้วมีคำถามไม่มีคำถามไหม
8: มีค่ะอยากจะ
7: ถามเลยถามเลยถามเลยครับผมเชิญครับ
8: อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้อาจารย์วิจัยที่ว่าจะเกิดต้มโอจะมีประโยชน์ต่อที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับอายุเล็กเกี่ยวกับไตเนี่ยมีไหมคะอยากจะถามเนี่ย
9: อ๋อที่เรากินแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยเหรอคะ
8: ค่ะ
9: จริงๆส้มโอเท่าที่มีข้อมูลงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่ามันช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็เจอในพืชสมุนไพรกับตัวนอริดีก็คือฤทธิ์ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะแต่ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจที่เขาทำจากส้มโอ6สายพันธุ์คือน้ำผึ้งไอ้ขาวน้ำผึ้งขาวใหญ
7: ่
9: ทองดีทับทิมสยามเขายกตัวอย่างมาเท่านี้นะก็เพราะว่ามันช่วยยับยั้งเหมือนกับว่าช่วยบล็อกการดูดซึมไขมันในเลือดอะบล็อกการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารไม่ให้เข้าสู่ร่างกายก็อาจจะมีผลในเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แต่ว่าอันนี้เป็นการศึกษาที่เขาใช้สารสกัดนะคะแล้วก็อื่นๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับนิ่วแต่คิดว่าพืชอ่ะมันเป็นแหล่งของยูริกน้อยกว่าสัตว์อยู่
7: แล้ว
9: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยบางทีพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆเนาะมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของ
7: สมองน้ำเยอะครับผม
9: ใช่ค่ะ
8: ต้องมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทานลูกชายฉันก็บอกว่าก็ฉี่คล่องฉันก็ฉี่คล่องกว่าเดิมเยอะเลยบางทีเราไปนั่งมาตรงเต็งมันก็จะไหลเองเลยอ่ะ
7: ครับ
8: มันจะฉี่คล่องกว่าเดิมมากเลยอ่ะ
7: ต้องลองอาจจะต้องลองหยุดกินดูนะลองเกี่ยวหยุดกินดูบ้างดิยังฉี่คล่องอยู่หรือเปล่าถ้าหยุดกินแล้วฉี่คล่องก็ไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะมันไม่มีงานวิจัยรองรับในตรงนั้นนะโอเคนะเคลียร์นะจ๊ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับส้มโอก็เป็นผลไม้ไทยและส่งเสริมกันกินได้ครับกินได้แต่ว่าก็ต้องประเมินด้วยถ้ากินทุกวันทุกวันทุกวันก็แพงหน่อยเนาะหลายตังค์ลุ่มหลายตังค์นะเชิญครับช่วยปิดวิทยุด้วยนะแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ถามจ้านาได้เลยครับครับ
10: อาจารย์ค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ปิดวิทยุแล้วเหร
10: ออาจารย์อา
7: จ้า
10: เนี่ยไอ้ดอกบานมะยุโรยป่าอาจารย์อารู้จักไหมคะ
9: ดอกบานมะยุโรยป่าดอกสีขาวอะคะ
10: ก็ดอกสีขาวดอกเล็กอะนั่นแหละแก้ลูกนิ่วได้ค่ะอาจารย์อาป้ามาลองต้มนะต้มนะก็ให้สะอาดล้างสะอาดต้มแล้วกองกินให้แมวลองก่อนแมวหายค่ะป้าก็เลยกินด้วย
9: อ๋อค่ะ
10: อาจารย์อาลองนั่นดูสิคะ
7: มันหาย
9: ข้อมูลอยู่ค่ะใช่ใช
7: ่มันหายยังไงมันหายยังไงมันหลุดออกมาเหรอ
10: มันไม่หลุดอ่ะเป็นนิ้วตอนแรกๆอ่ะมันจะหายเองกินไอ้บานมะยุโรยป่าต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็กรองให้สะอาดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะแล้วก็พอ2-3 วันก็ต้ม
7: อ
10: ี
7: ก
10: บานมะยุโรยป่าดอกเล็กอ
7: ่
10: ะ
7: โอเคโอเค
10: มีคนบอกป้ามาป้าก็เลยมาต้มกินให้แมวลองก่อนแมวหายแมวขี้ออกแมวขี้ไม่ออกหลายวันต้มไปซื้อไอ้กลมๆมาส่วนมันปูดให้มันแล้วป้าก็เลยมาลองกินเองมันหายดีอ่ะ
7: นิ้วหายเลยมันหลุดออกมาแล้วยังไงครับ
10: นิ้วของป้ามันเป็นตอนแรกมันเป็นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็หายเองอ่ะมันไม่ปวดด้วย
7: ก่อนหน้านี้ปวดไหม
10: ก่อนหน้านี้ก็ปวดท้องน้อยอ่ะลองดูดิค่ะอาจารย์
7: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์เช็คข้อมูลนิดนึงก็รู้สึกข้อมูลก็จะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
10: เรื่อง
7: น
10: ี้จะเก็บไปให้มันก็จะเหี่ยวหมด
7: อ่
10: ะ
7: ไม่ต้องโอเคอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับ
10: ครับค่ะ
9: ค่ะ
7: บ้านไม่รู้เลยป่าอาจารย์เชิญเชิญต่อได้เลยครับ
9: ค่ะมันมีข้อมูลจริงค่ะก็เป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านอะนะคะ
7: ครับปัสสาวะ
9: แต่ว่าไม่ได้เป็นระดับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: ถ้าพูดถึง
9: วิจัยก็อาจไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะขับนิ่วอยู่ค่ะมีข้อมูลอยู่ค่ะ
7: คือถ้าขับปัสสาวะมันก็จะมีผลเรื่องของขับนิ่วอยู่แล้ว
9: แต่ว่าถ้าก็มีข้อมูล
7: โอเคแต่ถ้าว่าเอาเด่นๆจริงๆเนี่ยสู้ย่าหนอนแมวไม่ได้ว่างั้นเถอะ
9: ก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดเขาจะว่าเค็มเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้พิสูจน์เรายังไม่ได้พิสูจน์เปรียบเทียบ
7: เรายังไม่มีข้อมูลของตัวดอกบานไม่โรยป่าเท่าไหร่เนาะแต่ว่าข้อมูลเรื่องตัวย่าหนอนแมวเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนโอเคครับขอบคุณข้อมูลนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะโอเคครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับ
11: ครับสวัสดีครับผมโทรจากเชียงใหม่นะครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: เราจะถามเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับนิ้วนะฮะ
7: ได้เลยครับได้เลยครับ
11: เคยเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคลำไส้แตกเปลือกนะครับครับ
9: ค่ะ
11: ไปโรงพยาบาลหมอก็จะรักษาแต่เฉพาะอาการตามอาการที่หมอท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยานี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะหายได้เมื่อไหร่ก็อยากจะเรียนถามว่าจะมียาสมุนไพรหรือประเภทไหนที่เขาเคยใช้กันแล้วมีอาการดีขึ้นไหมครับหรืออะไรเงี้ยเช่นสมุนชันอะไรเงี้ยครับ
9: ค่ะก็ถ้าตัวที่นึกถึงอันดับต้นๆก็จะมีขมิ้นชันกับพวกตรีผลาค่ะที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ค่ะ
11: คือ
9: มันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแบบว่าชัดมากๆเหมือนกับยาแผนปัจจุบันเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะลองกินเสริมได้ถ้าเรารู้สึกว่ารักษาทางแผนปัจจุบันแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะจริงๆปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องลองไปปรับหรือว่าลองเช็คดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารบางอย่างที่มันน่าจะเป็นแนวแบบว่าไม่ค่อยเฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ลำไส้มันเกิดการอักเสบได้พวกอาหารหวานอาหารทอดเบเกอรี่อาหารแปรรูปอาหารหีบห่อเนี่ยค่ะอันนี้เราก็อาจจะลองสังเกตหรือว่าลดความถี่ในการกินลงเนี่ยค่ะแล้วก็พวกนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงพวกสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเขาก็จะคิดถึงพวกเรื่องเนี้ยมากขึ้นก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีถ้ามันมีตัวดีมากกว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวขมิ้นชันกับตรีผลาเนี่ยมันมีข้อมูลพอสมควรว่ามันช่วยลดการอักเสบของลำไส้ได้ลดปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารได้ด้วยนะคะเขาให้หนูเนี่ยมันกินอาหารที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะสักเท่าไหร่16สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นกับไม่ได้ขมิ้นเนี่ยก็คือปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารหรือว่าพวกภาวะลิกกี้กัดลำไส้รั่วที่เขาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยก็คือการอักเสบของลำไส้ในกลุ่มที่ได้ขมิ้นชันน่ะมันดีกว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องตั้งใจกินต่อเนื่องสักดูวัดผลดูว่ามันจะดีขึ้นมั้ยเช่นลองกิน2เม็ดหลังอาหาร3มื้อขมิ้นชันอะนะคะดูสักเดือนนึงนะแล้วก็ดูความถี่ในการเกิดอาการของเราว่ามันดูสงบลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรีผลาก็จริงๆก็กินได้3มื้อนะคะแต่ถ้ามันถ่ายมากไปคนไข้อาจจะต้องลดเหลือมื้อเดียวก่อนนอนหรือว่าเช้าเย็นอะไรแบบเนี้ยค่ะ
11: ไอ้อย่างตรีผลาที่บอกว่าถ่ายมากไปนี่หมายว่าเราเน้นในแง่ของอาการท้องผูกเด่นนี่ไงครับ
9: ใช่ค่ะมันจริงๆมันมีฤทธิ์รู้ปิดรู้เปิดเพราะว่ามันมีทั้งเปรี้ยวที่ช่วยระบายแล้วก็มีทั้งฝาดที่ช่วยหยุดถ่ายค่ะ
11: ครับอ๋อแล้วเป็นแบบน้ำหรือแบบเม็ดไหนดีกว่านะครับ
9: โอ้น้ำหรือเม็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่มันไม่มีความแตกต่างกันค่ะ
11: ก็
9: ไม่มีข้อมูลที่ความแตกต่าง
11: กินมาสองครั้ง
9: ถ้าท้องผูกเด่นกินได้สูงสุดอ่ะเท่าที่ถ้าขนาดบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยนะคะบรรเทาอาการท้องผูกเนี่ยไม่ควรเกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันโดยอาจจะเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่จริงๆอ่ะถามว่ามันกินได้เยอะกว่านั้นไหมมันกินได้เยอะกว่านั้นม ไปก็ว่าแต่เขาใช้ในเรื่องอื่นเช่นพวกลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรเงี้ยเขาจะใช้เยอะกว่านั้นค่ะ
11: ไอ้เจ้าไอ้พวกที่4,000นี่หมายว่าตีผลาหรือว่าขมิ้นชันนะ
9: ตีผลาค่ะ
11: เอาตีผลานะฮะ
9: ใช่ค่ะ
11: แต่ขมิ้นชันก็500วันละ3ครั้งเนาะเพราะว่าเขา
9: สองคูณสามค่ะสองเม็ดสามเวลา
11: ผมไม่ทราบเวลาก็ขอพายผู้เบียร์400นะฮะ400มิลลิกรัม
9: ไม่ละ400มิลลิกรัมค
11: ่
9: ะ
11: ครับครับก็2เม็ดครับครับเอาไปกินไปสักระยะหนึ่งแล้วคอยดูอาการในระหว่างที่
9: ยายลองกินดูสักเดือนหนึ่ง
11: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าลำไส้โรคลำไส้นี่ที่เรากินพวกโปรไบโอติกด้วยจะดีนะฮะ
9: โปรไบโอติกเนี่ยต้องลองดูนะคะต้องลองดูเองว่ายี่ห้อนี้เรากินแล้วมันเป็นยังไงคือหนูบอกตามตรงว่ามันพูดยากมากเลยเพราะว่าส่วนตัวก็เคยลองกินมาหลายยี่ห้อแล้วมันดูเฉยๆเหมือนกับว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองไม่เห็นว่าในลำไส้เราตอนนี้เชื้อมันอะไรยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเงี้ยค่ะ
11: อ๋อก็ลองกินแล้วลองเช็คๆดูตาม
9: ใช่เพราะแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์มีจำนวนมีเทคโนโลยีอะไรแบบที่แตกต่างกันค่ะ
11: ต้องกินคู่กันคู่ตัวนี้คู่ตัวนั้นตัวนั้นคู่ตัวนี้ด้วยนะ
9: คนไข้เป็นท้องเสียหรือท้องผูกเด่นหรือสลับกันพอดีกัน
11: สลับกันมากพอดีคือบางวันก็เหมือนกับไม่ได้ถ่ายเลยบางวันก็คือไม่ได้เสียแบบมากมายก็คือแบบว่าถ่ายบ่อยพูดง่ายๆถ่ายบางทีเขาเรียกว่านิดนึงอะไรป้าเอาวิ่งห้องน้ำก็ถ่ายไม่มากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้
9: อืมแต่ถ้าถ่ายบ่อยวันนั้นอาจจะต้องปรับตีผลาเนาะให้มันแบบต้องสังเกตว่าเรากินเท่าไหร่แล้วมันพอดีค่ะถ้ามันกินแล้วแค่2เม็ดแล้วเรายังถ่ายเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องหยุดเหลือแต่ขมิ้นเพราะว่าจริงๆขมิ้นมันจะฝาดกว่ามันก็จะเด่นกับอาการท้องเสียได้ค
11: ่
9: ะ
11: อ๋อขมิ้นก็กินคู่กันช่วยกันได้ครับคร
9: ับ ใช่ถ้าวันไหนท้องเสียเยอะๆสามารถขยับยาไปเป็นยาตำรับได้พวกยาเหลืองปิดสมุดอย่างเงี้ย
11: ครับครับ
9: มันก็จะมีขมิ้นผสมตัวยาอื่นๆค่ะ
11: หมอให้รอผลไม้มาครับ
9: อ๋ออันนั้นมันก็หยุดกึกเลยอย่างนี้ไงถ้าเรากินแบบบางทีมันเกินพอดีเราก็จะท้องผูกไง
11: เขาให้ตามอาการนะ
9: ค
11: ่
9: ะ
11: ครับครับก็ขอบคุณมากครับ
9: ค่ะ
11: ขอบคุณมากครับ
7: โอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะสวัสดีครับ
11: ครับเคลียร์ครับสวัสดีครับ
7: ต่อครับน่าอาจจะได้อีกสักหนึ่งหรือสองเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
12: สวัสดีค่ะอาจารย
9: ์ค่ะสว
12: ั
9: สด
12: ีค่ะอยากทราบว่าไอ้ตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าใช้เครื่องกระแทกแล้วเขาดูดออกมาแล้วตอนนี้มันมีท่อน้ำดีมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
9: อ
12: ัน
9: นี้นิ่วในถุงน้ำดีหรือนิ่วในไตคะนี่ถุงน้ำดีเน
12: าะจ้าถุงน้ำดี
9: อ๋อ
12: ผ่าตัดไปแล้วด้วยเครื่
9: อง
12: เขาจะดูดออกเหมือนแบบเป็นผงออกมาเลยแล้วก็จะถามคุณหมอว่าไอ้ท่อน้ำดีมันอยู่ติดต่อกับไอ้ถุงน้ำดีหรือเปล่าคะ
9: ใช่ค่ะ
7: ติดครับ
12: แล้วมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
7: น่าจะ
9: อ๋อถ้ายังมี
7: ท่อน
9: ถ้ายังไม่ตัดอ่ะมันก็ยังมีโอกาสเป็นได้
7: ถ้ายังมีถุงน้ำดีอยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้
12: ถุงน้ำดีตัดออกไปแล้วค
7: ่
12: ะ
7: อ๋อถ้าถุงนี้ไม่ตัดออกไปแล้วอาจารย์น่าจะไม่เกิดน้องจะเกิดได้ไงไม่มีถุงแล้ว
12: ไม่เกิดจากท่อน้ำดีอย่างเงี้ย
9: อ๋อยังสามารถเป็นได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมันว่ามันจะไปเป็นนิ่วบริเวณไหนถึงไม่เป็นถุงก็โอกาสที่จะเป็นบริเวณท่อน้ำดีถ้าท่อยังอยู่ก็ยังมีโอกาสเป็นได้ค่ะใช่ค่ะ
7: เหรอ
12: แต่ก็ผ่าตัดมาหลายปีแล้วค่ะ
9: คือถ้าเอาถุงน้ำดีออกนะคะโอกาสเป็นซ้ำเนี่ยไม่มีค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เอาถุงน้ำดีออกเอาแค่ขึ้นกระแทกนิ้วออกยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้
7: น
9: ั่
7: นน่ะสิตกลงเอาถุงน้ำดีออกหรือยังครับ
12: ออกแล้ว
7: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วว่างั้นเถอะ
12: ค่ะ
7: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วอาจารย์
9: แต่คนไข้เขากลัวเป็นโรคนิ่วในท่อน้ำดีไงท่อยังมี
7: หรอมันจะเป็นที่ท่อหรอ
9: ว่าโอกาสตกตะกอนมันก็อาจจะน้อยกว่าแต่มันก็ มีเป็นได้แต่เราไม่ต้องไปคิดมากหรอก
13: อย่าไปจะเป็นซีเรียสกันมาเลยครับเออโอเคครับโอกาสน้อยมากครับ
12: ค่ะ
13: ครับครับ
12: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
13: โอเคโอเค
12: ค่ะสวัสดี
13: ใจเคยได้ยินไหมเคยคนเคยได้ยินคนเป็นเนี่ยที่ตัดท่อนตัดถุงแล้วยังเป็นเนี่ย
9: เนี่ยในท่อน้ำดียังมีโอกาสได้อยู่ค่ะ
13: หรอถึงแม้จะไม่มีถุงน้ำดีแล้วนะ
9: ใช่ใช่
13: โอเคอะไรเป็นไรครับโอเคต่อเลยครับเชิญครับถามเลยครับด่วนเลยครับ
14: ฮัลโหลคืออยากจะถามคุณหมอว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันสามารถขับของเสียออกมาโดยธรรมชาติได้ไหม
13: เอาไว้ถามคำถามใหม่ครับมันฟังไม่เคลียร์ครับ ร่างกายคนเราสามารถขับของเสียออกจากร่างกายยังไงครับ
14: ออกมาเองโดยธรรมชาติได้ไหมคะ
13: ออกมาโดยธรรมชาติมันก็ขับอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับ ใช่ไหมอาจารย์เหงื่อก็เป็นของเสีย
9: ร่างกายเรามีกลไกในการขับของเสียได้ตามธรรมชาติค่ะผ่านช่องทางทวารต่างๆเนาะขี้หูขี้ตาอุจจาระปัสสาวะเหงื่ออะไรต่างๆ
13: ป
9: ั
13: สสาวะอุจจาระหมดแล้วนั่นแหละคือธรรมชาติครับยังไง
14: คือไม่รู้อันคือหนูในนี้เอามาจากอุทวานั่นก็คือมีน้ำใสๆเป็นมันมันๆนะคะคุณหมอมันเป็นอะไรคะคุณหมออ่
13: าเป็นน้ำเป็นน้ำมันๆออกจากรูก้นรูทวารรูอือครับอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
9: อ๋อแล้วสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่กินไหมล่ะคะหมายก็ว่าถ้ามื้อนั้นกินของมันแล้วก็จะมีออกมามากขึ้นอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับอาหารไหมเคยสังเกตไหมคะ
14: ไม่ค
9: ่
14: ะคืออยากจะมันอยากจะว่ามันก็ออกมาแต่ไม่บ่อยนะคะคุณหม
13: อ๋อไม่ได้ออกมาเพราะปัสสาวะด้วยออกมาต่างหากเลยนะ
14: ออกมาตาค่ะที่ว่าม
13: ัน
14: เกี่ยงก็ซึมออกมาค่ะมันก็ไหลเล็ดออกมาค่ะเหมือนปัสสาวะเล็ดอย่างนี้นะคะ
13: มันจะหมดเวลาด่วนเลยครับ10วินาทีอาจารย
9: ์ก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คกับหมอนะคะว่ามีโรคเกี่ยวอะไรที่ตับหรือที่ลำไส้หรือเปล่าเงี้ยค่ะต้องตรวจร่างกายหรือใช้เครื่องมือตรวจหร
13: ือ
9: ตรวจเลือดยืนยันอีกทีนึงค่ะ
13: โอเคแนะนำให้ไปตรวจนะครับโอเคฮะหมดเวลาครับอาจารย์ขอบคุณมากครับข่าวมาและไปฟังข่าวครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกพร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งพลัสสนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่างการดีสวทชัยภูมิรายงาน
5: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบ DO Smart Guide System ยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
8: นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดรนสมาร์ทสกายซิสเต็มสำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกล่าวว่าการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิดไลฟ์สไตล์แดนซ์การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดรนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา17:10ถึง18:00โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่

ฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนะที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นะนิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้าเนี่ยมีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกัน
โยมก็ฟังให้มี

ความสุขแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุไขของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุไขประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุไขของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมาก
ชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ 1. การเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาก 2. การมีอายุยืนยาวนี่ก็ยาก 3. การได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและ 4. การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว 1. ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้ 3. เราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสวัสดีนะของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่า
มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกยาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระภาคพระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช็คเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมมะเร็งต่างเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรค
นะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแลงก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นแหละโยมเด้อดาวเรืองเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังโดนดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังจหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไป
คโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่สี่นั้นญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วในญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยนู่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆ แล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในผืนปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่อย่าแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้ว
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุกขติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุกขติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดี
คือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าผู้วงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่า
ปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนิยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนิยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวน่าจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือ
ไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วเราฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการฟังสบายสไตล์สวท.บุรีรัมย์เวลา 9:35 น.รับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการไทยแลนด์แดนสยาม12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซน่าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ก็พระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่1รักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่2ทุกคนญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะ

ตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมาหากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมาหากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนะโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลใหเกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มาก
หากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอน

ต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นนะญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงอ่ะญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้าง
ได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมาลนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมาลจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจและก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
5: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

วัสดีในช่วงวันเสาร์แต่เช้าๆเลยนะครับแต่บรรยากาศโดยทั่วไปในช่วงเช้าในขณะนี้ก็สว่างแล้วครับท่านฟังครับขออนุญาตสวัสดีท่านฟังไปยังท่านผู้ฟังที่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าๆเลยนะครับผู้ร่วมจัดรายการของเรานะครับคุณบรรเทาสำรันใจคุณตินฤทธิชัยรถคดประโคนตื่นเช้าก่อนพวกเราอีกนะครับเขาเรียกมาขึ้นเครื่องตั้งแต่เช้าเลยที่สวทสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่ตื่นมาแล้วก็ฟังทางหอกระจายข่าวโดยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยนะครับแล้วที่สำคัญในพื้นที่หมู่บ้านของเราหลายพื้นที่ก็หลายคนก็ยังบอกว่าอยากได้น้ำฝนเพิ่มเติมนะข้าวปลาอาหารตอนนี้ก็เขียวขจีเต็มทุ่งแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าปริมาณน้ำยังต้องการอยู่นะครับสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่ชมผ่าน Facebook Live นะครับซึ่งสวทเรานี่เป็นการปรับปรุงมานานพอสมควรแล้วล่ะเรื่องของการสื่อสารผ่าน Facebookท่านมีแค่โทรศัพท์มือถือเข้าไปที่สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ก็จะเห็นภาพการจัดรายการสดๆนะครับที่นี่เลยสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.จะมาเฉพาะวันเสาร์นะครับท่านผู้ฟังวันเสาร์หลังที่พระอาจารย์ท่านมหานิมิตท่านกลับวัดท่านไปแล้วแหละท่านมาตีห้าท่านก็มาละตีห้าครึ่งโดยประมาณท่านก็กลับสวทก็จะมอบหมายให้ทางผู้ดำเนินรายการต่อผมธัญญาประวันรำนะครับมาดำเนินรายการเป็นประจำ 99% นะครับเป็นรายการสดก็มีบ้างที่อาจจะไม่ได้มาซึ่งก็เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะในวันเสาร์เป็นวันที่สบายๆก่อนเข้ามาก็เดินไปดูผู้ที่ลุกมาทำหน้าที่ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเนี่ยตรงข้ามกับทางสวทเนี่ยมีสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับผมชื่นชมเขาจริงๆนะครับตื่นแต่เช้าไม่รู้ตีสี่ตีห้าละนะมาเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายในพื้นที่สนามและก็อีกหลายๆที่ของพื้นที่จังหวัดเราและก็ประเทศไทยเรามีความเชื่อว่าคำว่าเราคือทั้งตัวผมแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกหลายท่านนะบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองหรือมาร่วมกันทำอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาพูดเรื่องสุขภาพเนี่ยมันคุยกันยังไงก็ไม่จบนะครับก็ต้องเริ่มกันส่วนเรื่องของการไปทำหน้าที่อื่นๆในส่วนของสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยใน1ปีเขาก็จะมีการสรุปนะครับหมายถึงปีงบประมาณนะครับทางสปสช.เองมีการพูดมีการคุยว่าเรื่องของนโยบายต่างๆว่าเรื่องของการสื่อสารสิ่งที่สปสช.ดำเนินกิจกรรมสำคัญในพื้นที่ซึ่งสปสช.เขต9เราจะรับผิดชอบอยู่ที่ประมาณ4จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และก็สุรินทร์และก็ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในนโยบายที่วางไว้ก็จะไปสื่อสารกันในช่วงปลายปีงบประมาณเช่นนี้นะครับอันนี้ไตรมาสสุดท้ายนะทางภาษาราชการเขาเรียกว่าไตรมาสสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าไตรมาสแรกนี่เขาจะนับ3เดือนแรกก็คือเริ่มเดือนตุลาคมของในปีนั้นนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเรียกว่าไตรมาสที่1นะครับแล้วก็มีไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่3เนี่ยมักจะมีเรื่องของโครงการที่ทางภาคราชการภาครัฐบาลเองก็จะโอนงบประมาณลงมาเขาไม่เคยโอนครั้งเดียวนะครับงบประมาณเนี่ยจะมีการจัดสรรเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นไตรมาสไตรมาสเลยเพราะรัฐบาลก็ใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ไปเสียภาษีเป็นเขาเรียกรายอะไรดีอะรายเดือนรายปีถ้าภาษีส่วนบุคคลภาษีรายได้บุคคลธรรมดาภาษีที่ดินก็ว่ากันเป็นปีส่วนท่านที่เสียภาษีรายวันรายชั่วโมงก็ยังมีอยู่นะครับบางคนยังเถียงเลยไม่ได้เสียเลยตื่นขึ้นมาอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้ไปจับจ่ายซื้อของนั่นแหละครับท่านได้เสียภาษีไปเป็นที่เรียบร้อย
ได้ของมาในของนั้นก็จะถูกหักภาษีโดยอัตโนมัติแล้วภาษีนั้นก็จะกลับไปที่ภาครัฐนะรัฐก็จะจัดสรรลงไปสู่หน่วยงานราชการต่างๆนั่นคือการที่ท่านได้เสียภาษีไปนะครับส่วนการทำหน้าที่โดยสปสช.ไปพูดไปคุยกันนั้นผมไปคุยกับทีมงานและก็ไปรับฟังจากทีมงานซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของทางกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่นครชัยบุรีนะครับว่าในเรื่องของการประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเนี่ยก็มันมีอันหนึ่งที่ผมมองแล้วน่าสนใจมากในช่วงท้ายของการสรุปเป็นประเด็นก็คือเรื่องของคลื่นสึนามิประชากรสูงอายุท่านฟังครับโอ้ดูตัวเลขแล้วก็ถามว่าตกใจไหมคงไม่ตกใจแล้วเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เรารู้เลยนะครับว่าตั้งแต่ปี70ไปจนถึงปี2574ที่ไปคุยกันมองล่วงหน้าเลยปีนี้2569นะในปี2570ในประชากรของเขตนครชัยบุรีเราก็จะมีผู้สูงอายุขึ้นมานะในช่วงของปี2570เนี่ยนะก็จะสรุปโดยประมาณก็คือ22.9% ในความหมายของคำว่า 22.9% ก็คือว่าทั้ง4จังหวัดเราเนี่ยใน100คนเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ใน4จังหวัดเนี่ย 22.9 ตี23เลยดีกว่านะ23คนเป็นผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปและถามว่า60ปีขึ้นไปนั้นมีทั้งปกติและก็ต้องดูแลและก็ต้องมีการรักษาซึ่งมองทะลุไปจนถึงเรื่องของงบประมาณที่จะไปดูแลท่านตลอดเลยนะครับในปี2574ซึ่งเขามองว่าเป็นคลื่นสึนามิที่ใหญ่มากของผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรีเราเนี่ย4จังหวัดเนี่ยก็จะมีโครงสร้างครอบครัวที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติบางคนบอกว่ามันจะผุจะพังจะอะไรหรือเปล่าผู้สูงอายุไม่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องของการจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรทุกส่วนเนี่ยเข้าไปทั้งบูรณะทั้งดูแลนะครับเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะเขามองทะลุไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับส่วนเส้นทางของผู้มีภาวะพึ่งพิงนั่นก็หมายความว่าการที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณคือเพื่อที่จะมาทั้งสนับสนุนทั้งดูแลทางตรงทางอ้อมให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเขามีการวางแผนไหมตอบว่ามีครับการเตรียมพร้อมเนี่ยเขาเตรียมมาตั้งแต่ช่วงยังไม่สูงอายุนะ50ถึง59เนี่ยเขาก็มีการวางแผนมีการเริ่มตรวจคัดกรองเริ่มมีข้อมูลชื่อที่อยู่อะไรประมาณเนี่ยทั้งเขตนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งถ้าเราย่อมาเฉพาะบุรีรัมย์ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บุรีรัมย์เราก็ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ตามนโยบายของเขตเขตก็รับนโยบายจากประเทศมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้พบก็คือผู้ที่สูงอายุมีโรคเรื้อรังมากกว่า1โรคบางคนบอกไม่เห็นมีเลย60ปีก็จริงครับแต่ยังแข็งแรงเปี้ยเลยท่านไปตรวจสุขภาพตัวเองได้ยังครับท่านเคยเข้าไปรับบริการดูแลสุขภาพตัวเองหรือยังเป็นคำถามย้อนกลับนะครับเขาพบว่าผู้ที่มีภาวะที่เป็นโรคเนี่ย60ปีขึ้นไปที่เราใช้คำว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีมากกว่า1โรคความดันเบาหวานอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยไปตรวจไปวัดนะครับไปทีเดียวเลยก็ตอนหนักแล้วนะครับอันหนึ่งที่เขามองว่าผู้สูงอายุมักจะมีหลายคนบอกว่าไม่ถึงผู้สูงอายุก็มีก็คือโรคภาวะหกล้มและสมองเสื่อมท่านผู้ฟังเคยเป็นบ้างไหมผู้ร่วมจัดรายการผมที่วัดอินเนี่ยนะครับพี่สาวผมเนี่ยเป็นบ้างไหมหลงบ้างลืมบ้างอะไรประมาณเนี่ยหรือว่าไม่เคยเลยตื่นเช้ามาเนี่ยเปรี้ยเลยทุกสิ่งทุกอย่างตัวเลขจำได้หมดวางของไว้ไม่เคยลืมเคยไหมครับบางคนบอกยังไม่60ก็มีบ้างอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะเขามีการทำวิจัยมีการพิสูจน์มาแล้วว่าเรื่องของสมองเสื่อมหลงบ้างลืมบ้างมีจริงครับทั้งหมดก็จะกลายเป็นเรื่องของการ
เตรียมการวางแผนสู่การนำงบประมาณและก็วางกลยุทธ์เรื่องของการรองรับภาวะวิกฤตในอนาคตคำว่าวิกฤตไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรใช้นะครับอาจจะมีครับแต่ว่าวิธีการปรับเปลี่ยนให้สู่กระบวนการนำไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยจะทำยังไงดูแลเชิงรุกตลอดชีวิตไหมส่งเสริมเรื่องของสุขภาพผู้ป่วยแล้วเน้นตรงไหนครับเน้นที่ตัวของท่านเองหมายถึงผู้สูงอายุและก็ครอบครัวของท่านเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดส่วนมิติของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขามองเรื่องของการคัดกรองสุขภาพให้เขาได้รู้ให้เขาได้รู้จักวางแผนการเงินรู้จักการปรับปรุงที่อยู่อาศัยถ้าท่านปรับปรุงเองไม่ได้ก็ต้องมีมิติเข้าไปในช่วยการทำงานหรือว่าไปส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยได้เกิดความคิดนะครับได้เกิดการดูแลสุขภาพของตัวของเขาเองก่อนเรื่องของการชะลอความเสื่อมเรื่องของสุขภาพสังคมเนี่ยอาจจะในตำบลของท่านหมู่บ้านของท่านรวมตัวกันดีไหมแทนที่จะต่างคนต่างอยู่เนี่ยก็มารวมตัวกันนะครับผู้สูงอายุเรามามีโรงเรียนสักแห่งหนึ่งในตำบลหรือว่าในอำเภอของท่านเนี่ยมาหมุนเวียนมีกองทุนไว้ให้บริหารจัดการเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นภาพรวมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกลยุทธ์ที่วางไว้ส่วนมิติความเจ็บป่วยเขามองเรื่องของการจะมีศูนย์สุขใจใกล้บ้านท่านฟังครับตำบลละแห่งก็ยังดีนะเราไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลอำเภอตำบลใครตำบลท่านนะมีศูนย์สุขใจใกล้บ้านมีคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ไปหมู่นั้นหมู่นี้อะไรประมาณนี้นะครับเขามองไว้ส่วนวิธีการทำนั้นต้องติดตามนะครับเพราะว่ากระบวนการมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็ทำได้เลยมันต้องมาบูรณาการกันนะครับมีงบประมาณบ้างมีความคิดที่ดีๆขององค์กรต่างๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ยอบต.เทศบาลท่านเนี่ยมาร่วมคิดกันหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของตำบลท่านเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนเรื่องของการไปดูแลผู้มีภาวะที่ติดเตียงครับอันนี้ยังจำเป็นต้องใช้และมองภาพทะลุเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าใครติดตามรับฟังดูผ่านเฟซบุ๊กดูผ่านกระบวนการสื่อสารของสถานีวิทยุรัฐบาลชุดนี้กำลังทำในขณะนี้ก็คือการเปิดรับสมัครอาสาสมัครพยาบาลเห็นไหมครับนั่นก็คือแนวคิดหนึ่งที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของผู้สูงอายุและก็อื่นๆในหมู่บ้านเขามองเรื่องของการนำผู้จบปริญญาตรีแล้วก็ไปอบรมเสร็จก็กลับมาทำงานตำบลละ1คนก่อน1คนก่อนนะซึ่งในความฝันหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดก็คือทุกหมู่บ้านนะมีอาสาพยาบาลทุกคนเลยแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าเราต้องติดตามแล้วก็มีคำถามมาเยอะแยะมากมายคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยเช่นอสม.แคร์กิฟเวอร์อะไรประมาณนี้ทำไงครับเขาก็จะมีการบูรณาการกันนะครับท่านผู้ฟังส่วนจะบูรณาการยังไงต้องติดตามครับในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลสมัครที่ไหนครับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาสมัครไปจนถึงนู่นเลยครับวันที่31นู่นเลยนะครับสมัครแล้วก็คนเหล่านี้ก็ไปอบรมและกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องของการใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าดูแลในกรณีที่มีศูนย์ยืมคืนก็ดีมีศูนย์สุขใจใกล้บ้านในระดับตำบลที่วางกรอบกันไว้จะทำยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณและการทำงานในภาพรวมด้วยเรื่องของทุนทรัพย์ก็ดีเรื่องความคิดที่ดีๆที่จะทำให้เกิดก็ดีนะครับทางสปสช.มองไว้หลายมิติเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าเรื่องของอาจถ้าในตำบลนั้นมีโรงเรียนผู้สูงอายุอาจจะไม่ใช้คำนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีพลังอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำหน้าที่เรื่องของว่าเรื่องของสุขภาพก่อนไหมมารวมตัวกันแลกเปลี่ยนทำให้เกิดภาวะที่ดีๆหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องมีการดูแลซึ่งกันและกันและก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่
เป็นอาสาสมัครเข้าไปดูหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีการวางแผนกันในการดำเนินการในปี70เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นผมสรุปสั้นๆว่าเรื่องของงบประมาณและการทำให้เกิดภาพโดยองค์รวมในแต่ละตำบลเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดครับแต่จะใช้คำว่าอะไรล่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เยอะนะแต่ว่ามีบางส่วนบางกลุ่มที่เขาไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่แต่กับบ้านนะเพราะผู้สูงอายุเขาจะแยกเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมยังทำงานได้ครับ60ปีไปแล้วแหละแต่ยังทำงานได้มีความคิดที่ดีช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมในหมู่บ้านในชุมชนอันนี้เรียกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะจะติดสังคมก็จริงครับแต่ว่าท่านเหล่านี้ใช้บุคลากรประธานโทษครับใช้งบประมาณใช้ความคิดของท่านเองเนี่ยยังช่วยสังคมได้อันที่สองผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านไม่อยากไปไหนหรอกอยากอยู่แต่บ้านเนี่ยวนๆอยู่ในบ้านทั้งวันนี่แหละแล้วในที่สุดเขาเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับเรื่องขององค์ประกอบหรือว่าทรัพยากรภายนอกมาดูแลเราไม่เคยออกไปหาเขาเขาก็ไม่ได้มาหาเราอะไรประมาณนี้นะครับในที่สุดก็เจ็บป่วยก็เป็นผู้สูงอายุติดเตียงเห็นไหมครับหลายเรื่องที่มันเป็นการส่งผลเขาก็มองว่าต่อไปนี้การวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ควรจะทำยังไงอย่าลืมนะครับว่านอกจากผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านในชุมชนแล้วเนี่ยวันนี้อย่าทิ้งเลยนะฝากตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันในเขตเนี่ยก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ในวัด ผมกำลังหมายถึงว่าในวัดก็ยังมีพระคุณเจ้าหรือว่าหลวงตาหลวงพี่หลวงลุงพระอาจารย์ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ในวัดสุขภาพท่านก็อย่าทิ้งท่านนะแล้วท่านก็อย่าทิ้งสังคมติดตามข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลของท่านก็ให้พระดูแลพระด้วยกันก็ได้นะครับก็ได้มองทะลุไปถึงขนาดนี้รวมถึงผู้ที่ต้องขังเห็นไหมครับคนที่มีความผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ต้องไปอยู่ในคุกในตารางเนี่ยทางสปสช.ก็มองทะลุไปดูพวกเขาเหล่านี้ด้วยการดูแลคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่นะครับส่วนปี2570ถึง2574ท่านฟังครับการดูแลในระยะยาวของสปสช.เนี่ยเขาจะมองเรื่องของข้อมูลเป็นหลักละตอนนี้นะครับเรื่องของการบูรณาการเป็น Big Data เพื่อประเมินผลในเรื่องของข้อมูลต่างๆของคนทั้งเขตนครชัยบุรีและก็ทางจังหวัดนะครับก็คงจะทำให้พวกเราได้คุยกันนะครับได้คุยกันอีกเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องของชุมชนพึ่งตนเองก็ยังมองครับยังถูกมองว่าจำเป็นครับมีความจำเป็นครับท่านผู้ฟังเรื่องของการปลดล็อกระเบียบการเงินต่างๆก็มีความจำเป็นเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ เรื่องราวต่างๆผมจะติดตามมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังให้ฟังกันนะครับในช่วงท้ายในวันประชุมวันนั้นเขามีการพูดคุยและก็เป็นมติเรื่องก่อนขอเปลี่ยนแปลงแม่ข่ายหน่วยบริการประจำผมกำลังหมายถึงรอพอสอตอบ้านหนองโพรงนะบ้านหนองโพรงอยู่ที่ตำบลอีสานนะในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับวันที่1สิงหาเป็นต้นไปเขาก็จะมีการรวมนะรวมการให้บริการเดิมเนี่ยสังกัดอยู่กับรพสตบ้านบัวเป็นคับสปลิตบ้านบัวเขาก็จะโอนย้ายคนที่มีสิทธิ์เหล่านี้นะครับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยไปที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแจ้งให้พี่น้องชาวพื้นที่หมู่5หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11หมู่12หมู่14และหมู่15ตำบลอีสานท่านจะได้รับสิทธิ์การดูแลโดยเฉพาะว่าเรื่องของประชากรสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเนี่ยไปสังกัดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จำนวน 6,846 คนโอนย้ายสิทธิ์เข้าสู่เครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาจจะติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการเวลาเจ็บป่วยไปรักษาได้รับการดูแลจากเครือข่ายไหนของทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีนะครับที่จะนำมาสื่อสารต่อนะครับ
มีคุณยายนโมนะบอกว่าขอมอบเพลงเอาไว้รายการอื่นแล้วกันนะครับรายการนี้เดี๋ยวมีคนที่ขอไว้ล่วงหน้ามานานแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ฟังอาจจะไม่จบนะครับคุณตินฤทธิชัยคดประโคนก็จัดเพลงเอาไว้ส่วนรายการอื่นๆเนี่ยแหมมีเพลงสนุกสนุกเลยนะครับคุณยายนโมบอกมากวนโอมันยังไม่กวนหรอกแต่เช้าแต่เรามาดูว่าพลังกายพลังใจที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันเสาร์ทำยังไงครับของคาราบาวนี่เขามีเพลงที่ไพเราะนะท่านขอไว้ผมก็ลองจะเปิดให้ฟังดูนะครับคุณตินไม่ค่อยขัดใครหรอกในโอกาสต่อไปมาฟังกันนะครับอาจจะไม่จบนะครับเราจะทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงนี้ครับธัญญาประวันรำฤทธิชัยคดประโคนลาเลยครับสวัสดีครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
2: ้ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ 50ภายในปีหน้าน
10: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโด ดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.50 จากร้อยละ30ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
1: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
11: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชรภัยบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพางบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Rama Antibody พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทีมงานของเราวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลของกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมีย82หนนะคะเดือนนี้วันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเรื่องราวของชุมชนบ้านแสลงโทนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อีกจุดหนึ่งของอำเภอประโคนชัยนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณทันทรีธรรมวัฒน์กิติประธานกลุ่มวิสาหกิจเสื้อผ้าอุตสาหกรรมตำบลแสลงโทนหมู่หนึ่งแล้วก็พี่สนมเจ้าของบ้านโบราณจะมาเล่าเรื่องราวของชุมชนของเขาให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่มีคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศมาฝากเราค่ะก่อนที่จะฟังสภาพอากาศก็มาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนบุรีรัมย์ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะในวันนี้เอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนไปฟังเรื่องราวของชุมชนบ้านแสลงโทนตำบลแสลงโทนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ชื่อทันทรีธรรมวัติกิตินะคะเป็นตัวแทนของชุมชนแสลงโทนนะคะแล้วก็ก่อนอื่นหนูต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะคณาจารย์ทุกท่านคณะบดีนะคะแล้วก็รวมทั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งหนูขอพูดคร่าวๆว่าหนูร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นานมากเลยค่ะท้าวความนิดนึงค่ะจริงๆหนูทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะ
2: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็หนูกลับมาอยู่บ้านแล้วก็หนูได้เข้าร่วมกับราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่ปี2553ประชุมเกี่ยวกับ NEC นะคะทุกอย่างที่ราชภัฏให้อบรมหนูก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีที่ทำงานต่อเนื่องก็คือกับท่านรองศาสตราจารย์สมบัติประจนสารนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะท่านเข้าไปในชุมชนแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของผ้านะคะเราทำเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาตินะแต่ของเราจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นการย้อมสีจากใบแสลงนะคะก็คือหมู่บ้านของเราชื่อแสลงโทนทีนี้เราก็เลยใช้ตัวใบค่ะมาย้อมซึ่งทางอาจารย์สมบัติเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจค่ะตอนแรกกลุ่มเราอ่ะไม่ได้ทำเองนะคะคือเราไม่เชี่ยวชาญหนูจะเชี่ยวชาญทางด้านการแปรรูปมากกว่า
2: ใบแสลงโทนจะออกมาเป็นสีอะไรคะ
1: สีนี้เลยค่ะเสื้อที่หนูสวมใส่ค่ะ
2: สีเนื้อ
1: นี้เราก็เลยอาจารย์ก็รู้ว่าเอ้าลองทำเองดูสิตอนแรกหนูไม่มั่นใจอาจารย์ก็บอกว่าลองถ้าไม่ลองเราก็จะไม่รู้หนูก็เลยหากลุ่มแม่แล้วก็ทดสอบกันตั้งแต่ปี2563ค่ะก็เลยอาจารย์ก็เลยใช้คำว่าผ้าแสลงอะค่ะค่ะผ้าแสลงนี่ก็คือเป็นผ้าอัตลักษณ์ของชุมชนแสลงโทนใช้ใบมาต้มแล้วก็ย้อมแล้วก็ทอผืนผ้าออกมาเป็นที่หนูสวมใส่ในวันนี้นะคะก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้กลับมาเพื่อที่จะมาดูแลบ้านตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าใช้คำว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะคะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตอนแรกก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้มาฟื้นฟูแล้วก็คือตอนนั้นเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเรากลับมาแล้วเราจะมาทำอะไรให้กับชุมชนบ้านเราก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่ให้โอกาสกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหมู่ที่1ตำบลแสลงโทนค่ะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วหนูก็

0: ยามอาจารย์ทางราชภัฏบุรีรัมย์ก็คือจะหาแบบปราดอาจารย์ที่มาช่วยเสริมตรงนี้ด้วยค่ะส่วนปลายน้ำนี่คือเราจะแปรรูปนะคะคือหนูจะถนัดเรื่องการแปรรูปค่ะเกี่ยวกับของฝากของที่ระลึกค่ะก็คือชุมชนแสลงโทนมีอะไรหลายอย่างมากแล้วตอนนี้โครงการยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้ามานี่ก็คือมาต่อยอดได้แบบ 100% เลยค่ะทำให้หนูแบบมีกำลังใจแล้วก็ที่จะผลักดันแล้วก็พาเด็กๆ เพราะว่ารุ่นน้องก็จะมีคนที่เก่งหลายอย่างแล้วตอนนี้ก็คือกำลังทำโครงการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่ยุทธศาสตร์เข้ามาก็คือทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะหมุดที่หนึ่งเชื่อมโยงกับบ้านโบราณของพี่สนมเพราะว่าชุมชนแสลงโทนเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ค่ะเวลาใครผ่านไปก็จะเห็นคูน้ำนะคะกำแพงดินนะคะค่ะก็คือจะมีสารตะปูคู่ใบแสลงกำแพงดินนะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแสลงโทนแล้วก็ทุกคนเคารพบูชาแล้วก็กำแพงดินนี่ก็คือร่วมสมัยกับพนมรุ้งนะคะ
1: บ้านโบราณแสลงโทนนี่เป็นชุมชนเขมรหรือลาวคะ
0: เป็นเขมรค่ะเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่อันนี้คือเราในโครงการนี้ก็คือจะพาลงไปในชุมชนเป็นบ้านโบราณก็กลับมาย้อมสีธรรมชาติค่ะเป็นการเชื่อมโยงค่ะแล้วก็มีการปัดมีพวงกุญแจอะไรค่ะก็อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก็คือมีโครงการแบบต่อเนื่องอะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะให้พี่สนมลองพูดนิดนึงเนาะบ้านโบราณนะคะ
2: มันเป็นบ้านโบราณไม่คิดไม่ฝันว่าทางอาจารย์จะเห็นคุณค่าบ้านโบราณนะคะน้อยคนนักที่จะเหลือบ้านโบราณทุกวันนี้บ้านทันสมัยเขาก็เริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหนูโชคดีที่ว่าได้ของชิ้นหนึ่งมาเก็บไปให้ลูกหลานได้ดูนะคะมันทำให้แบบว่าความภูมิใจที่พ่อแม่ให้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะคะที่อาจารย์เล็งเห็นอย่างนี้หนูก็ชื่นใจนะคะอย่างน้อยบ้านของเราที่แบบไม่มีคนรู้จักอะไรสามารถให้คนเข้ามาดูได้ว่าสมัยก่อนกว่าจะมาเป็นบ้านแต่ละชิ้นแต่ละอันความเพียรความพยายามของคนแก่สมัยก่อนเขาทำยังไงค่ะแต่ถ้าเราเป็นลูกหลานคนนึงเราก็คิดว่ายากนะคะที่จะรักษาบ้านเก่าไว้ได้เพราะว่าเรื่องไม้เรื่องอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้มันก็หายากอยู่แล้วแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่านะคะแต่ไม่รู้ว่าต่อไปภาคหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้พออาจารย์ลงไปเล็งเห็นว่าบ้านโบราณทำยังไงบ้านโบราณจะให้คนรู้จักมั้งบ้านแสลงมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ถ้าไปทางอื่นที่เขาทอผ้าทออะไรก็มีเยอะแยะแต่ทำไมบ้านเราอ่ะทางผ่านอยู่ติดถนนดำอย่างเงี้ยทำไมเราไม่งัดสิ่งดีๆมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นได้รู้ว่าบ้านของเราก็มีคุณค่าเหมือนกันนะคะอยากให้คนในชุมชนมีรายได้เช่นช่วยกันทอผ้าจะได้มีรายได้ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นหนูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นสาวโรงงานเหมือนกันแต่ก็ต้องกลับมาเพราะพ่อแม่แก่แล้วพอแกเสียไปแกก็ทิ้งไปให้หนูก็ไม่รู้ทำยังไงหนูจะสร้างบ้านใหม่หนูก็เสียดายไม้เก่าๆอ่ะไม้ที่มีคุณค่ากว่าจะได้มาเป็นไม้แต่ละชิ้นแต่ละอันทีนี้หนูก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อนุรักษ์ไว้แล้วกันกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะพังเมื่อไหร่
1: อาจารย์คงช่วยดูแลอยู่นะคะอาจารย์สมบัติรักในเรื่องของบ้าน
2: ก
1: ำ
2: ใจแกมากเลยค่ะที่แกเล็งเห็นบ้านโบราณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: นะคะ
1: สัมผัสได้ถึงความภูมิใจนะคะรักในบ้านเก่าของตัวเองนะคะแล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของบ้านเก่าเหล่านี้ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะอันนี้คือมรรคผลที่เกิดนะคะในชุมชนนะคะชื่นใจนะคะที่ได้ฟังคนในชุมชนสะท้อนให้เห็นคณาจารย์ก็คงจะมีแรงในการลงไปช่วยชุมชนในการพัฒนาสิ่งต่างๆนะคะให้เกิดมรรคผลอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะ
0: ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงชัดมากเลยค่ะก็คือว่าทำให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนอันนี้เราตอบได้เลยเพราะว่าเราร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2563ก็ทำงานมาตลอดแล้วก็ทำให้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองอ่ะถนัดด้านนี้แล้วก็ทำแล้วต้องเกิดความสุขด้วยนะคะคือถ้าเราทำงานที่เรารักมีใจรักเราก็จะทำงานแบบมีความสุขอย่างต่อเนื่องเล่างานออกมานี่ก็คือจะมีคุณภาพนะคะความเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงก็คือเกิดความสามัคคีในกลุ่มนะคะเราจะมีการ ช่วยกัน

0: แบ่งหน้าที่กันใครทำส่วนไหนส่วนไหนค่ะคือชัดเจนแล้วก็มีการร่วมงานกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารทางเทศบาลตำบลแสลงโทนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราที่เห็นชัดก็คือเกิดรายได้ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เข้ามาสนับสนุนคือทุกคนเห็นความสำคัญแล้วตอนนี้เราทำงานร่วมกันด้วยมีความสุขค่ะทุกคนเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอชื่นชมรองศาสตราจารย์สมบัติประจนสารที่ท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรู้สึกปีนี้ก็มีการต่อยอดอีกไหมคะนะคะเพราะว่าเห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่แล้วกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแสลงโทนก็ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปี2569จากกรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้ชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยได้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดนะคะมีโอกาสก็เชิญชวนไปเที่ยวชมบ้านแสลงโทนได้นะคะรองศาสตราจารย์สมบัติประจนสารท่านไปช่วยพัฒนาในเรื่องของบ้านโบราณให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้จัดทริปท่องเที่ยวเตาแสลงโทนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในชุมชนโบราณซึ่งในห้วงนั้นเดียนก็ได้ไปด้วยนะคะโอ้นะประทับใจในเรื่องราวของบ้านโบราณประทับใจในความเป็นเมืองเก่านะคะรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่เป็นชุมชนโบราณเดียนเห็นภาพถ่ายทางอากาศของบ้านแสลงโทนนะคะตำบลแสลงโทนเนี่ยคือลักษณะผังเมืองของตำบลแสลงโทนนะคะคุณผู้ฟังเป็นเมืองเก่าเลยละค่ะชุมชนเนี่ยล้อมรอบด้วยคูน้ำกำแพงดินเป็นวงกลมเลยนะคะลักษณะเป็นวงกลมเลยค่ะหมู่บ้านที่อยู่ภายในคูน้ำกำแพงดินนี่ก็จะมีอยู่6หมู่บ้านนะคะมีอยู่6หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็มีอยู่นอกกำแพงดิน1หมู่บ้านนะคะคุณผู้ฟังลองค้นหาภาพเหล่านี้ดูถ้าดูทางเพจนะคะดิฉันไปดึงภาพมาจากท่านนายกนะคะนายกแสลงโทนนะคะคุณผู้ฟังจะเห็นภาพชัดสวยมากนะคะสำหรับผังเมืองชัดเจนว่าเป็นเมืองเก่านะคะเอาละค่ะมาต่อด้วยภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่นะคะฟังคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะเช้านี
2: ้ภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี
3: ่สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะทุกคนค่ะที่บ้านทุกๆคนนะคะฝนตกกันไหมคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนนะคะเจอฝนตกหนักด้วยแล้วลมแรงด้วยใช่ไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าที่บ้านอาจารย์จินนี่ก็ตกหนักเหมือนกันค่ะวันก่อนเนี่ยลมแรงมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนทุกวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแจ้งว่าช่วงนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรารวมถึงบุรีรัมย์ด้วยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยลมพัดแรงนะคะแล้วก็เตือนภัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันค่ะคำแรกเลยค่ะก็คือคำว่า weather weather weather แปลว่าอากาศหรือว่าสภาพอากาศค่ะโอ้ยฝนตกมีพายุคำว่าพายุก็มาค่ะ storm storm storm แปลว่าพายุนะคะแล้วฝนตกหนักจังเลยฝนตกหนักเราใช้คำว่า heavy rain heavy ที่แปลว่าหนักนั่นแหละค่ะ heavy เว้นวรรคนิดนึงค่ะแล้วก็ rain ที่แปลว่าฝน rain ฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักมีน้ำท่วมน้ำท่วม flood flood แล้วฝนตกหนักสิ่งที่มาด้วยกันก็คือฟ้าร้องค่ะ ฟ้าร้องเราใช้คำว่า thunder thunder thunder thunder ฟ้าร้องมาฟ้าแลบไม่มาไม่ได้ฟ้าแลบค่ะเราใช้คำว่า lightning lightning nighting lightning และมรสุมค่ะ monsoon monsoonMONSOON monsoon มรสุมค่ะนี่เลยค่ะเจ้ามรสุมตัวนี้แหละค่ะที่เป็นสาเหตุหลักทำให้ฝนตกหนักในไทยช่วงนี้เลยค่ะมันก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะ southwest monsoon southwest monsoon มันพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรทำให้ฝนตกทั่วประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะและจินเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องเคยได้ยินคำว่าเอลนิโยใช่ไหมคะเอลนิโยเป็นภาษาสเปนค่ะทุกคนเอลนิโยเนี่ยแปลว่าเด็กชายหรือว่าพระกุมารค่ะเขาบอกว่าชาวประมงในเปรูเนี่ยตั้งชื่อนี้ให้เพราะว่าปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดช่วงคริสต์มาสค่ะซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติของพระเยซูนั่นเองค่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เอลนิโยเนี่ยหมายถึงปรากฏการณ์ที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกตินั่นเองเราลองนึกภาพแบบนี้นะคะว่าถ้าทะเลร้อนขึ้นอากาศก็แปรปรวนไปด้วยค่ะเหมือนเราเอาน้ำร้อนมาวางไว้กลางห้องอะค่ะไอ้น้ำก็จะลอยขึ้นใช่ไหมคะอากาศก็เปลี่ยนค่ะทะเลก็เหมือนกันว่าแต่เอลนิโยเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยเรายังไงเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะโลกเราเนี่ยมันผ่านเข้าสู่เอลนิโยเนี่ยในปี2569แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะเผชิญภัยแรงเท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยเราอะค่ะยังเกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากน้ำท่วมได้ในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มันรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังจะมีพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็ร่องมรสุมมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจค่ะอยู่พื้นที่ไหนอย่าลืมติดตามสภาพอากาศให้ดีค่ะว่าแต่เอลนิโยกับลานีญาต่างกันยังไงพอรู้จักเอลนิโยแล้วก็ต้องรู้จักน้องเขาด้วยนะคะลานีญาค่ะเป็นภาษาสเปนเหมือนกันแปลว่าเด็กผู้หญิงค่ะจะตรงข้ามกับเอลนิโยเลยเอลนิโยเนี่ยน้ำทะเลมันอุ่นขึ้นผิดปกติใช่ไหมคะทำให้เกิดภัยแล้งฝนน้อยแต่ว่าพายุแรงส่วนน้องเขาลานีญาค่ะลานีญาเนี่ยน้ำทะเลเย็นกว่าปกติค่ะประเทศไทยฝนตกเยอะขึ้นน้ำท่วมมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าทั้งเอลนิโยและลานีญาค่ะล้วนแต่ทำให้อากาศแปรปรวนนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายิ่งโลกร้อนขึ้นเอลนิโยแล้วก็ลานีญาก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอากาศทำไมถึงแปรปรวนมากขึ้น Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเรารู้กันแล้วคำว่าClimate แปลว่าภูมิอากาศค่ะต่างจาก weather เมื่อกี้ที่เราพูดถึงตรงที่ climate หมายถึงสภาพอากาศในระยะยาวค่ะส่วน weather หมายถึงสภาพอากาศวันต่อวันเลยค่ะ global warming ก็คือสภาวะโลกร้อนนั่นเองแล้วเราจะรับมือกับพายุและฝนตกหนักได้ยังไง prepare an emergency kit เตรียมชุดฉุกเฉินไว้ค่ะอาจจะเป็นน้ำดื่มสะอาดยาสามัญประจำบ้านไฟฉายวิทยุแล้วก็เอกสารสำคัญนะคะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องธรรมชาติที่กำลังสอนบทเรียนให้เราทุกคนค่ะธรรมชาติก็เป็นเหมือนครูของเราเหมือนกันนะคะมันสอนให้เรารู้จักระวังรู้จักเตรียมตัวแล้วก็รู้จักปรับตัวค่ะภาษาอังกฤษมีสำนวนสวยๆค่ะเขาบอกไว้ว่าNature is the greatest teacher of all แปลว่าธรรมชาติคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกสิ่งค่ะ Nature แปลว่าธรรมชาตินะคะดูแลตัวเองในช่วงฝนตกหนักด้วยนะคะทุกคนค่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆที่บ้านด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการภาษาพาเพลินกับครูจินนี่ตลอดมานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ Thank you so much for today Bye
1: ที่อาจารย์จินนี่เล่าเรื่องอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นนี่ โอ้อันนี้จริงจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดนไปโดนมากับตัวเองคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดนไปจังหวัดตราดนะคะไปกับคณะที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนำสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายไปศึกษาดูงานนะคะที่จังหวัดตราดหลายจุดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะที่พักนี่ติดอยู่ชายทะเลนะคะที่ตราด5:30เดี๋ยวกะว่าตื่นแต่เช้านะคะอยากจะสัมผัสลมทะเลให้สดชื่นนะคะพออยู่ติดทะเลเลย5:30เปิดประตูออกมาโอ้คุณผู้ฟังคะคือกะว่าจะได้สัมผัสลมทะเลเย็นเย็นให้สดชื่นเหมือนที่เราเคยได้สัมผัสใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าลมที่พัดมาจากทะเลเนี่ยมันร้อนเลยนะคะคุณผู้ฟังเผาเลยค่ะร้อนจนเน้นตกใจเพราะว่าไม่เคยสัมผัสลมทะเลที่มันร้อนแบบนี้แล้วแต่เช้าด้วยนะ5:30เนี่ยนะคะคืออากาศมันแปรปรวนอย่างที่อาจารย์จินบอกนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนปีหน้าประเทศไทยก็จะได้เจอละตอนนี้หลายๆประเทศเขาเจออยู่นะคะเสียชีวิตกันมากมายด้วยอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นบ้านเรานะคะมาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากๆค่ะจะช่วยเราได้ในอนาคตนะคะอันนี้เห็นทางองค์การสหประชาชาติหรือ UN เขาเตือนประเทศไทยว่ากำลังเผชิญความเสี่ยงสภาพอากาศสุดขั้วทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากวิกฤตโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นโดยไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ17ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงจากสภาพอากาศสุดขั้วขณะที่อุณหภูมิในภูมิภาคอาจจะแตะประมาณ 44.2 องศาเซลเซียสซึ่งแน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการเกษตรนะคะเราก็เตรียมรับสถานการณ์นะคะคุณผู้ฟังเห็นว่าเนี่ยฤดูร้อนปีหน้านี่แหละค่ะที่เราจะเจออย่างจังๆในสภาพของอากาศเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เนาะบรรยากาศดิฉันอยากจะเอาเพลงนี้มาฝากบรรดารั้วของชาตินะคะเสียงจากเสือพรานค่ะมอบเป็นกำลังใจให้นะคะ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกานะคะติดตามรับฟังกันได้ทีมงานของเรานะคะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกร อาจารย์นางดร.คคนางโชชูอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จงกลอาจารย์แหม่มนะคะจงกลสิริประภาค่ะที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังกันได้มาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเดียนเห็นหลายๆท่านนะคะที่เป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กนะคะโพสต์ช่วงนี้ต้นรวงผึ้งนะต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10นะคะออกดอกสะพรั่งเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในเพื่อนเนี่ยที่เห็นโพสต์ก็มีท่านดร.พิสมัยประชานันต้นรวงผึ้งที่บ้านของท่านนี่ต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็บานสะพรั่งเลยค่ะในช่วงนี้นะคะใครที่ไม่เคยเห็นต้นรวงผึ้งนี่ลองดูทาง YouTube ได้นะคะงดงามมากทีเดียวค่ะแล้วต้นรวงผึ้งนี่นะคะเวลาบานเนี่ยผึ้งนี่จะบินไปตอมกันหึ่งเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าเนี่ยค่ะน่าจะเป็นที่มาของชื่อต้นรวงผึ้งนะคะเพราะว่าพอบานปุ๊บนะคะหมู่ผึ้งทั้งหลายเนี่ยก็ไปตอมเพื่อที่จะหาน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับพระฉายาลักษณ์นั้นนะคะคุณผู้ฟังหรือหน่วยงานที่ต้องการก็สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวดีมาฝากพี่น้องผู้ประกันตนคิดว่าหลายท่านคงจะรู้แล้วนะคะเพราะว่าข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแต่ก็อยากจะนำมาเล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดนะคะที่ผู้ประกันตนได้รับการปรับในเรื่องของบำนาญชราภาพมิติใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเคาะสูตรแคร์นะคะปรับบำนาญชราภาพมิติใหม่คิดฐานเงินเดือนทั้งชีวิตสร้างความเป็นธรรมสอดคล้องมาตรฐานสากลค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อสูตรแคร์เพื่อที่จะสร้างระบบบำนาญที่สะท้อนรายได้ตลอดชีวิตการทำงานอย่างแท้จริงเป็นธรรมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำโดยหัวใจสำคัญของสูตรแคร์เนี่ยนะคะก็คือการเปลี่ยนฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบค่ะซึ่งจะนำค่าจ้างในอดีตมาปรับมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณเพื่อให้สะท้อนรายได้ตลอดชีวิตการทำงานและลดความเหลื่อมล้ำจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงท้ายของการทำงานค่ะโดยการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะยังครอบคลุมสิทธิประโยชน์สำคัญอีกหลายด้านด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังโดยเริ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนเดิมเนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็เปลี่ยนเป็นจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนค่ะ
ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนโดยปัดเศษเดือนทิ้งอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็จะทำให้ไม่มีการตัดเศษเดือนแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาที่ส่งเงินจริงมากที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานก็ยังได้กำหนดมาตรการเยียวยารองรับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีสำหรับผู้ที่กำลังจะรับบำนาญแล้วได้เงินตามสูตรใหม่ตามกว่าสูตรเดิมโดยอันนี้ก็จะได้รับเงินชดเชยในอัตราลดหลั่นกันค่ะเริ่มจากร้อยละร้อยในปีแรกและลดลงปีละ120จนครบ5ปีค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะหากคำนวณด้วยสูตรใหม่แล้วได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นสำนักงานประกันสังคมก็จะปรับเพิ่มเงินบำนาญให้ในงวดถัดไปทันทีแต่หากคำนวณแล้วพบว่าได้สิทธิประโยชน์ลดลงอันนี้ทางประกันสังคมก็จะยังคงจ่ายเงินบำนาญตามอัตราเดิมไปตลอดชีพเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์นะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการส่งร่างกฎกระทรวงเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วก็ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับเมื่อพ้นระยะเวลา180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยกระทรวงแรงงานคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างหลักประกันด้านรายได้หลังเกษียณที่มั่นคงเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนให้กับพี่น้องแรงงานแล้วก็ผู้ประกันตนทุกคนนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องผู้ประกันตนทั้งหลายในอนาคตนะคะก็ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะมาดูเรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันหน่อยนะคะนี่เขาก็จับมือมูลนิธิสัมมาชีพผนึกเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งค่ะนางวันนี้มหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ให้การต้อนรับนายเกรียงไกรสินบัวทองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพพร้อมคณะเพื่อที่จะหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยมีนายวงวริศวงจันทร์รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมหารือค่ะในการประชุมนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของทั้งสององค์กรโดยทางกองทุนฟื้นฟูเขาก็นำเสนอภารกิจด้านการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรนะคะขณะที่มูลนิธิสัมมาชีพก็นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การใช้หลักสูตร LFC เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพบุคลากรทั้งสองหน่วยงานนี้ก็มีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันค่ะที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและก็ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไปนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งในบทบาทของทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะมีบทบาทหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรสองภารกิจสำคัญนะคะหนึ่งนั้นก็คือการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยการเจรจาประนอมหนี้และซื้อหนี้มาบริหารจัดการเองใช่ไหมคะแล้วก็การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่ได้มีการประชุมกันนี่แหละค่ะโดยทางกองทุนฟื้นฟูก็จะสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตนเองได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ไปสมัครได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะวันนี้มีข่าวจากกรมควบคุมโรคมาเตือนในเรื่องของกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
อันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมคะเมื่อสักประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาที่ได้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคอีสานเราแห่งหนึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่าเจอน้องๆเป็นพยาธินะคะเยอะมากนะคะบางคนก็บอกโอ้ยเกิดจากการกินปลาดิบอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งอันนั้นก็อาจจะมีส่วนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกกินปลาที่ต้มสุกใช่ไหมคะอันนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยให้ข้อมูลเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งก็จะเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากค่ะคุณผู้ฟังพยาธิใบไม้ตับเนี่ยนะคะเป็นพยาธิตัวแบนค่ะมันอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์โดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดในหางหรือว่าในครีบแล้วก็เนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวมีปลาอะไรบ้างอย่างเช่นพวกปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวทีนี้เมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือสุกสุกดิบดิบอย่างเช่นก้อยปลาดิบเนี่ยปลาซิวเนี่ยมาก้อยปลาซิวนี่นะคะของผู้ฟังลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบพยาธิมันก็จะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็ฝังตัวในท่อน้ำดีมันอยู่ได้ยาวนานถึง 20-30 ปีเลยทีเดียวนะคะอาการบีบมะนาวใส่พริกหรือกินร่วมกับแอลกอฮอล์อันนี้มันไม่สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้หรอกค่ะเราจะต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้นก่อนที่จะรับประทานนะคะสำหรับอาการระยะรุนแรงถ้ามีพยาธิเยอะๆก็คือจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารท้องมารก็คือท้องโตนะคะเท้าบวมตับโตแล้วก็กดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือ เชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะทีนี้วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะก็ควรที่จะรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารแล้วก็หลังขับถ่ายอุจจาระแล้วก็ที่สำคัญคือถ่ายอุจจาระลงในส้วมนะคะถ้าหากว่าอยากจะเช็คอยากจะตรวจดูว่าตัวเองมีพยาธิใบไม้ตับไหมก็ส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะในผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปอันนี้ควรที่จะมีการตรวจหาไข่พยาธิอย่างน้อยปีละครั้งนะคะแล้วก็กินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิแล้วที่สำคัญเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกสุกดิบดิบค่ะอันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการกินของดิบนะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือยิ่งถ้าเป็นหมูนี่นะคะโรคไข้หูดับเนี่ยนะคะถ้าเจอเชื้อหรือแม้กระทั่งกินเนื้อวัวดิบเนี่ยก็เสี่ยงนะคะอันนั้นยิ่งพยาธิน่ากลัวคือพยาธิตัวตืดค่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้นำสื่อมวลชนบุรีรัมย์อปมช.แล้วก็เครือข่ายหอกระจายข่าวรวมทั้งประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตราดนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์คุณพรเกียรติพวนิรันกูลก็มอบหมายคุณละมุนกมลผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพร้อมกับทีมงานนะคะนำคณะไปศึกษาดูงานค่ะเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของเกษตรท่องเที่ยวชุมชนประวัติศาสตร์ชายแดนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ค่ะ
คณะได้ไปศึกษาดูงานหลายจุดค่ะจุดแรกเลยก็คือไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งคณะสื่อมวลชนได้เข้าศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรภายในเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอันนี้ก็สังกัดเรือนจำจังหวัดตราดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังศูนย์แห่งนี้เนี่ยเกิดจากพระดำริพระองค์พาค่ะที่ทรงต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรือนจำชั่วคราวเขาระกำก็เลยได้ขยายพื้นที่แล้วก็พัฒนาสู่การเป็นเรือนจำท่องเที่ยวภายในเนี่ยมีสถานที่น่าท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย์พ่อพันธุ์สุนัขพันธุ์ไทยลังอานซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตราดมีสวนดอกไม้มีอ่างเก็บน้ำมีสวนทุเรียนซึ่งเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมโดยเรือนจำเนี่ยเขาก็มีบริการรถรางเพื่อที่จะนำพานักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมตามฐานการเรียนรู้แล้วก็จุดท่องเที่ยวรอบบริเวณของเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้นะคะซึ่งผู้ต้องขังที่มาอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ฟังก็ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเรื่องของการฝึกอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชผักการเลี้ยงสัตว์การบริหารจัดการทรัพยากรนะคะรวมไปถึงการบริการเพราะว่าเขามีโรงกาแฟใช่ไหมคะเสิร์ฟกาแฟทำอาหารซึ่งทางเรือนจำจังหวัดตราดก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้นำความรู้จากหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษเป็นวิชาชีพที่พึ่งพาตนเองได้ผู้ต้องราชทัณฑ์กลุ่มนี้เขาคือผู้ก้าวพลาดไม่ใช่ผู้กระทำผิดโดยกมลสันดานที่เขาต้องการโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นการให้ทักษะแล้วก็ความรู้ที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริงนะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังเราก็ไปศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดตรงนี้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนี่จะโดดเด่นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมค่ะเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ฟังเขามีการจัดฐานเรียนรู้ให้พวกเราได้ศึกษาว่าจะเป็นเรื่องของการทำหัตถกรรมพื้นบ้านทำตะกร้าทำหมวกสารนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาหารท้องถิ่นนะคะเป็นขนมของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็มีการล่องเรือชมธรรมชาติป่าโกงกางอันนี้น่าสนใจมากนะคะสิ่งที่ทำให้บ้านน้ำเชี่ยวประสบความสำเร็จก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันที่เราไปก็มีหลายคณะนะคะที่เข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ด้วยจุดต่อไปที่เราไปดูก็คือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การอพยพของชาวกัมพูชาในช่วงสงครามแล้วก็ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาชาวกัมพูชาที่อพยพหนีตายจากภัยสงครามมาพึ่งประเทศไทยให้โดยไทยก็ให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลให้ที่พักชั่วคราวสอนหนังสือให้เด็กผู้อพยพสอนอาชีพนะคะโดยพระพันปีหลวงก็นำครูจากศูนย์ศิลปาชีพมาสอนซึ่งที่นี่พระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมไปดูแลผู้อพยพหลบหนีภัยสงครามชาวกัมพูชาตลอดระยะเวลา7ปีนะคะตั้งแต่ปี2522ถึง2529นะคะที่ประเทศไทยได้เปิดศูนย์อพยพแห่งนี้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชานะคะแล้วก็ได้ปิดศูนย์ลงเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2529นะคะศูนย์แห่งนี้นี่พอคณะเราไปดูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือบางทีมันก็สงสารประเทศไทยเนาะเราให้ความช่วยเหลือคนที่หนีตายชาวกัมพูชาที่หนีตายมาอยู่ประเทศไทยเราก็ดูแลอย่างที่เราพูดในละหาให้เข้าให้น้ำดูแลเจ็บป่วยก็รักษานะคะพะงาบหรือแต่ซี่โครงเลยนะคะเราก็ทำการดูแลรักษาแต่สุดท้ายเขาก็เนาะ
ทำกับประเทศไทยคือไม่สำนึกในบุญคุณของประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือในอดีตที่ผ่านมาเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันพนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเวลาหมดแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ9,510,000รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสามีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศ